0: รมมหาราชวัง19กันยายนพุทธศักราช2569รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี
1: ทางการรัสเซียเรียกตัวอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงกรณีที่อังกฤษเพิ่มการจัดหาอาวุธมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะไต้หวัน 3-0 เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง 18-19 กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่19กันยายน2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไป
0: รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสริมแรงเศรษฐกิจไทยไตรมาสสุดท้ายของปี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส เฟสที่2ว่านายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการพร้อมระบุว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการ

0: กิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
1: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านเป็นคนแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึง
0: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยจะออกมาในรูปแบบแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งจะต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดเพื่อรองรับตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี2569
2: ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่กำลังคุยกันอยู่ค่ะคงต้องมองทั้งภาพรวมของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าท่านรองนายกก็ออกมาพูดแล้วเกี่ยวกับเรื่องของไทยชื่อไทยพลัสใช่ไหมคะที่จะต่อไปอีก2เดือนใช่ไหมคะก็คงจะต้องดูให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกกระทรวงค่ะ
0: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ได้พิจารณาและเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินโครงการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบปรับลดค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนพร้อมขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนเพิ่มเป้า 10,000 เมกะวัตต์หนุนสัญญาขายไฟนาน20ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่ราคา16บาท23สตางค์ต่อหน่วยพร้อมนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินกว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟนอกจากนี้กพช.ยังเห็นชอบขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาภาคพื้นดินและลอยน้ำในรูปแบบเน็ตบิลลิ่งโดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรารับซื้อ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลารับซื้อจากเดิม10ปีเพิ่มเป็น20ปี
4: แม้ว่าค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีแนวโน้มลดลงแล้วแต่ประเทศอินโดนีเซียยังพบจุดความร้อนเกิดขึ้นกว่า 4,500 จุดจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนที่อาจกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ได้อีกนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงในทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องโดยฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีขณะที่ประเทศอินโดนีเซียยังคงพบจุดความร้อนกว่า 4,538 จุดจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียที่อาจจะกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของประเทศไทยประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะภาคใต้หลายจังหวัดจะมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งเป็นผลดีและจะช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันจากอินโดนีเซียได้
3: กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถรับจ้างทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์คือในวันนี้และวันที่26กันยายนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้

0: จึงเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการกรณีทำใหม่และต่ออนุญาตใบขับขี่รถสาธารณะเฉพาะวันเสาร์ในวันนี้และวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการจะต้องผ่านการอบรม e-learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มาเรียบร้อยแล้วโดยสามารถ walk in เข้ารับบริการได้ทันทีกรณีขับรถแท็กซี่ให้เตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปกสีพื้นขนาด3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรประจำตัวผู้ขับรถด้วยทั้งนี้ผู้ที่ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องภายในกำหนดจะมีความผิดตามกฎหมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนวางแผนกระแสเงินสดก่อนเกษียณคำนวณรายได้ที่ต้องการวางแผนการออมและการลงทุนระยะยาวนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องตลาดทุนไทยมุ่งสร้างโอกาสเกษียณที่มั่นคงสำหรับทุกคนโดยระบุว่าการวางแผนเกษียณควรเริ่มจากการคำนวณความต้องการกระแสเงินสดหรือรายได้ต่อเดือนเพื่อมีคุณภาพชีวิตตามที่ต้องการแล้วจึงวางแผนการออมและการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายเนื่องจากการฝากเงินเพียงอย่างเดียวหากได้รับดอกเบี้ยประมาณร้อยละหนึ่งหรือต่ำกว่าอาจต้องใช้เงินต้นจำนวนมากเพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมองระยะยาวจึงมีความสำคัญทั้งนี้การลงทุนยังมีความผันผวนจึงควรกระจายความเสี่ยงและสามารถเพิ่มทางเลือกด้วยการลงทุนในต่างประเทศพร้อมเตือนให้ระมัดระวังการหลอกลงทุนโดยเฉพาะข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงและควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: เรียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7. ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวปรับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่เรียกตัวนางดาเนโคลาเกียอุปทูตอังกฤษประจำรัสเซียเข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่รัฐบาลอังกฤษ ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมเพิ่มการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนที่จะนำไปใช้สำหรับการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียโดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอังกฤษต้องการให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปและทวีความรุนแรงขึ้นด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวหาว่าการที่ทางการรัสเซียเรียกตัวเจ้าหน้าที่ทางการทูตของอังกฤษมีจุดประสงค์เพื่อพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากการที่รัสเซียรุกรานยูเครนและทำลายความน่าเชื่อถือของอังกฤษบนเวทีโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศจัดสรรงบประมาณมูลค่า100ล้านปอนด์ให้แก่ยูเครนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้
0: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศจำนวน26ครั้งในเมืองตาอีสทางตะวันตกของเยเมนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังอ้างว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียโจมตีฐานที่ตั้งของกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ของเยเมนอย่างน้อย300ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่องค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเยเมนมากกว่า 112,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและบางส่วนอพยพไปยังประเทศจีบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก
1: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าผู้ก่อการร้ายก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีมัสยิดแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจในเขตโคฮัตของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาและเปิดฉากยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก80รายอย่างไรก็ตามยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีในจังหวัดไคเบอร์ปัตตุนควาพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าว
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม4ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ลงสนามไปแล้ว2นัดเอาชนะมองโกเลีย 3-0 เซตและชนะคีร์กีซสถาน 3-0 เซตเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกมาลงสนามนัดสุดท้ายของกลุ่ม4ช่วยกันตบเอาชนะไต้หวันอันดับ37ของโลก 3-0 เซต 25-22 25-22 25-20เก็บชนะทั้ง3นัดมี9แต้มเป็นแชมป์กลุ่มไปเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่20กันยายนนี้นั่นกีฬาเทคบอลหญิงคู่รอบแรกไทยส่งคู่หญิงดีกรีแชมป์โลกสุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กัญชาธงลงชิงชัยนัดแรกเอาชนะเมียนมา 2-0 เซตส่วนนัดที่2เอาชนะเลบานอน 2-0 เซตและนัดสุดท้ายของรอบแรกเอาชนะกัมพูชา 12-2 ทั้ง2เซตส่งผลให้สาวไทยเก็บชัยชนะทั้ง3นัดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันนี้คุณหญิงปฐมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและคณะกรรมการที่ปรึกษาสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเดินทางเข้าเยี่ยมชมการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยให้อวาทนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่มานาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยกล่าวว่าให้นักกีฬาทุกคนลงแข่งขันเหมือนตอนฝึกซ้อมพยายามทำสถิติให้ดีและคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้สำหรับคู่ต่อสู้สำคัญอย่างญี่ปุ่นถือว่าเป็นศึกหนักพอสมควรเจ้าภาพมีการเพิ่มระยะทางการแข่งขันแต่นักปั่นไทยก็เตรียมตัวมาดีมีการฝึกซ้อมปั่นขึ้นดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่มาแล้วนอกจากนี้นายกสมาคมได้มอบพระบรมรูปทรงม้าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้แก่ทีมนักกีฬาไปสักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจหากขึ้นปั่นจักรยานแล้วไม่ต้องกลัวใครเพราะเป้าหมายคือชัยชนะและเหรียญรางวัลที่มุ่งหวังไว้ด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์มั่นใจนักปั่นไทยมีลุ้นติดท็อป3ทั้งทางทริอัลชายและหญิงและโรดเลสชายหญิงก็มีโอกาสสร้างผลงานคว้าเหรียญได้สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันนี้เวลา16นาฬิกา ที่สนามกรีธาสวนนาโกย่าซิตี้มิซูโฮโดยมีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและทัศดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถือธงชาตินำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น690คนจาก43สมาคมกีฬาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:06 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 น.
7: หนึ่งนาทีกับกปท.สาเหตุของการเกิดควันดำของรถยนต์เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุหลายประการเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำกรองอากาศอุดตันทำให้อากาศเข้าไม่เพียงพอปรับแต่งปั๊มหัวฉีดไม่เหมาะสมหัวฉีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุดทำให้การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นฝอยละเอียดการออกแบบห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์และการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดซึ่งรถยนต์แต่ละคันอาจมีควันดำออกมามากเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุดังกล่าวรวมกันส่วนควันดำของเครื่องยนต์ดีเซลเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งทำให้คาร์บอนบางส่วนในน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไฮโดรคาร์บอนไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจึงเหลือเป็นขม่าวดำออกมาทางท่อไอเสียดังนั้นการบำรุงรักษาและการปรับแต่งเครื่องยนต์อย่างเหมาะสมจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาเครื่องยนต์รถค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลหมายถึงพระแท่นทอง5ชั้นเพราะคำว่าสุวรรณมาจากคำภาษาสันสกฤตสุวรรณะซึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งว่าทองคำและคำว่าดลมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าตละซึ่งหมายถึงพื้นหรือชั้นพระแท่น5ชั้นนี้ใช้ในการประดิษฐานพระโกศมานานแล้วดังบทละครเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีบทกลอนกล่าวถึงการพระเมนพระชนนีรตูเมืองหมันหย่าว่าให้เชิญโกศลงจากบุตรสบกพยุงยกฮึดฮัดขัดเขมรใส่ที่นั่งบัลลังก์ราเชนเวียนรอบบริเวณพระเมนมาครั้นครบคำรบสามตามธรรมเนียมพนักงานคอยเตรียมอยู่พร้อมหน้าจึงเชิญพระโกศแก้วแววฟ้าขึ้นตั้งบนเบญจา5ชั้น
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้วิธีการรักษาหลายๆอย่างร่วมกันเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยการเลือกวิธีรักษาผู้ป่วยแต่ละรายจะเป็นการตัดสินใจร่วมกันของแพทย์และผู้ป่วยหรือญาติเพราะอาจมีข้อดีข้อเสียและข้อจำกัดแตกต่างกันเช่นความเหมาะสมกับพยาธิสภาพของโรคความรุนแรงของโรคอายุของผู้ป่วยโรคร่วมอื่นๆรวมทั้งความประสงค์ของผู้ป่วยและญาติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
11: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
14: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
13: ่20กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กลับมารับฟังการในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายเสือศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ย้ำเจตนารมณ์ของประเทศในที่ประชุมการประนอมข้อพิพาทภาพบังคับภายใต้อันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์และได้เตรียมการอย่างเข้มข้นเพื่อให้พร้อมสำหรับการประชุมครั้งต่อไปเช้าวันนี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
15: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมสารนิเทศครับผม
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
15: ครับท่านอธิบดีครับเราจะมาพูดคุยกันเช้านี้เรื่องเกี่ยวกับการประชุมการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่ผ่านผลไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมอยากจะเรียนถามครับว่าในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกระหว่างไทยกับกัมพูชาที่สิงคโปร์ครับไทยได้เน้นย้ำเจตนารมณ์ที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลกับกัมพูชายังไงบ้างครับผม
16: ค่ะก็ในห้วงวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมานะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนะคะหรือเอเจนต์ของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะในถ้อยแถลงเปิดของท่านรองนายกรัฐมนตรีเสียศักดิ์ท่านก็ได้ย้ำจุดยืนนะที่ชัดเจนนะในการเข้าร่วมกระบวนการประนอมของไทยในครั้งนี้ว่าไทยเน้นเรื่องของการกำหนดเขตแดนทางทะเลบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะโดยไทยในฝั่งส่วนของไทยเองเนี่ยเรายังคิดว่าการพูดคุยในกลไกทวิภาคียังคงเป็นกลไกที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะเพื่อสร้างความไว้วางใจแล้วก็นำไปสู่ข้อยุติที่ยั่งยืน อย่างไรก็ดีในฐานะรัฐภาคีอังคลอสเนี่ยไทยก็ยืนยันการเข้าร่วมกระบวนการนี้ด้วยความสุจริตใจแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมเพื่อจะนำไปสู่การแสวงหาทางออกที่เป็นธรรมและยั่งยืนสำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะโดยในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำกับทางคณะกรรมการประนอมด้วยว่ากระบวนการนี้เนี่ยไม่สามารถจะพิจารณาแยกออกจากบริบทของความสัมพันธ์และสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาได้นะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะของเหตุการณ์สถานการณ์บริบทต่างๆที่ทำให้นำมาสู่การเข้าร่วมกระบวนการประนอมในครั้งนี้ในขณะเดียวกันผลลัพธ์ของกระบวนการประนอมครั้งนี้ย่อมจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในอนาคตและในระยะยาวเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องพูดให้คณะกรรมการเข้าใจถึงบริบทในความสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะว่าก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้มองเห็นภาพสถานการณ์อย่างชัดเจนครบถ้วนแล้วก็สามารถพิจารณาที่จะนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์กับการแสวงหาทางออกที่เป็นธรรมและยั่งยืนสำหรับทั้งสองฝ่ายต่อไปค่ะ
15: ครับผมอีกเรื่องนึงทราบว่าท่านเน้นย้ำเรื่องเกาะกูดด้วยถูกไหมครับว่ากับพื้นที่ทางบกว่าจะไม่ถูกนำมาพิจารณาในการประนอม
16: ค่ะท่าทีไทยชัดเจนมากนะคะในเรื่องนี้ก็คือเราเข้าสู่กระบวนการนี้เพื่อการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดเขตทางทะเลไม่ใช่เรื่องของเขตแดนทางบกนะคะและเรื่องของเกาะกูดไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ค่ะ
15: ครับผมก็แม้ว่าจริงๆแล้วตอนฟังท่านเสียศักดิ์กับท่านปรักสุคนนะครับทั้งสองท่านที่ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงนะครับแม้จะมีรายละเอียดที่ใกล้เคียงกันแต่ทางกัมพูชาเนี่ยจะมีข้อมุ่งเน้นที่สำคัญเลยครับโดยที่เขาจะพูดเลยว่าเขาอยากให้มีการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลแม้ว่าจะตกลงเรื่องเขตแดนระหว่างกันอาจจะยังไม่สำเร็จก็ตามถ้าเกิดทางคณะกรรมการพิจารณาข้อนี้ครับมันจะนำมาซึ่งปัญหายังไงในอนาคตได้บ้างครับ
16: อันนี้เป็นท่าทีมุมมองของฝ่ายกัมพูชานะคะก็ต้องขอย้ำว่าจุดยืนของเราในเรื่องนี้ก็คือเรื่องมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยการกำหนดเขตทางทะเลที่ชัดเจนระหว่างไทยกัมพูชาบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องอื่นๆก็คงจะยังไม่คือขอบเขตของการเข้าสู่กระบวนการครั้งนี้ของเราเนี่ยมุ่งเรื่องของการกำหนดเขตทางทะเลเป็นหลักค่ะแล้วก็ต้องเรียนว่าตัวกฎหมายตัวอนุสัญญาอังคลอสเองเนี่ยประเด็นหลักของอนุสัญญาอังคลอสเป็นเรื่องของเขตแดนทางทะเล ก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันต่อไปค่ะแต่ว่าเรายืนยันจุดยืนของเราอย่างชัดเจนไปแล้วในครั้งนี้ค่ะ
15: ครับผมก็คือในขณะนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ทางคณะกรรมการแล้วก็ทางประธานเนี่ยรับฟังข้อเสนอรวมถึงหลักฐานต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายนำมาเสนอในการประชุมแต่ละครั้งถูกต้องไหมครับ
16: ค่ะก็ต้องเรียนว่าครั้งนี้ยังเป็นเรียกว่าเป็นการประชุมครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือการทำให้คณะกรรมการเนี่ยเข้าใจนะในจุดยืนของเราและขอบเขตของการที่เรามาเข้าสู่กระบวนการในครั้งนี้เรามีท่าทีที่ชัดเจนเราได้เล่าให้คณะกรรมการฟังอย่างชัดเจนถึงที่มาที่ไปของสถานการณ์ว่าทำไมถึงมาสู่กระบวนการนี้ได้นะคะเพราะไม่ใช่ว่าจุดเริ่มต้นคือกระบวนการแต่ต้องให้กรรมธิการเข้าใจถึงบริบทแวดล้อมต่างๆและเหตุการณ์ที่เราต้องเผชิญในห้วงที่ผ่านมาทั้งในเรื่องของการที่ตั้งแต่มีกระบวนการอย่างที่ท่านรองนายกเสียศักดิ์พูดนะคะว่าตั้งแต่เรื่องของกระบวนการที่ลีกบทสนทนาทางโทรศัพท์เรื่องของการ
15: ยิ
16: งเข้ามาตรงทีมาถึงเป้าหมายพลเรือนของเรานะคะรวมถึงเรื่องของการที่ทหารของเราเนี่ยต้องสูญเสียขาต้องบาดเจ็บไปเพราะก็ทุ่นระเบิดที่กัมพูชาฝังไว้รวมถึงสิ่งที่กัมพูชาได้พยายามบิดเบือนข้อมูลต่างๆให้เป็นประโยชน์กับฝั่งเขามาโดยตลอดนะในขณะที่ไทยเองก็เราก็ต้องพยายามชี้แจงบนข้อเท็จจริงแล้วก็ยึดมั่นในหลักการและหลักกฎหมายระหว่างประเทศมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะก
15: ็
16: เป็นโอกาสที่คงต้องทำความเข้าใจให้ทางคณะกรรมการได้เห็นภาพเหล่านี้อย่างครบถ้วนสำหรับโดยเฉพาะสำหรับการประชุมครั้งแรกนะคะแต่ในระยะต่อไปก็คิดว่าคงจะต้องมีการพูดคุยกันถึงในเรื่องของคงนำเสนอในเรื่องข้อมูลในเชิงเทคนิคทั้งเทคนิคมากขึ้นนะคะเทคนิคทางกฎหมายมากขึ้นค่ะ
15: ครับผมถ้าอย่างนั้นขอถามต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในวันสุดท้ายท่านรองนายกเนี่ยท่านได้กล่าวกับสื่อมวลชนไว้ว่าตอนนี้ไทยก็จะเตรียมสำหรับการประชุมครั้งหน้าซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าหรือเดือนตุลาคมนี้แล้วที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ครับเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เราจะมีการเตรียมการอย่างเข้มข้นยังไงบ้างครับเพื่อนำเสนอข้อมูลหลักฐานต่อไปครับ
16: ก็เรื่องนี้ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาคณะผู้แทนไทยนะคะซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะทั้งกระทรวงการต่างประเทศทั้งหน่วยงานเฉพาะทางทั้งเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะทั้งในส่วนของกองทัพเรือรวมไปถึงทางกระทรวงพลังงานก็ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการเตรียมการมาอย่างดีนะคะทั้งเรื่องของการเตรียมข้อมูลแนวทางชี้แจงแล้วก็มีการประชุมหารือร่วมกันอย่างเสมอมาต่อเนื่องนะคะรวมถึงเรามีทีมที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างประเทศนะที่เป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็ร่วมอยู่ในทีมที่ร่วมให้ข้อแนะนำนะทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับเราด้วย อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าการประชุมในครั้งหน้าและต่อๆไปก็คงจะมีการลงรายละเอียดเชิงเทคนิคทางกฎหมายมากขึ้นนะคะก็ขอให้มั่นใจค่ะว่าคณะผู้แทนไทยได้เตรียมความพร้อมมาอย่างเต็มที่แล้วก็จะดำเนินการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมเข้าสู่กระบวนการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์ของชาตินะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศจะร่วมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการทั้งจัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ประกอบการพูดคุยกับคณะกรรมการในลำดับต่อไปค่ะ
15: ครับผมถ้ามีโอกาสนะครับในช่วงที่ใกล้ๆจะมีการประชุมอยากจะขอเรียนสัมภาษณ์ท่านอธิบดีครั้งหนึ่งครับผมก็เพื่อจะได้ให้ประชาชนเข้าใจว่าเราเตรียมอะไรพร้อมบ้างในการไปประชุมครั้งถัดไปครับ
16: ค่ะยินดีค่ะ
15: ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรครับท่านอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศที่มาเล่าให้เราฟังที่สำคัญที่สุดครับท่านผู้ฟังเราก็ต้องส่งกำลังใจให้กับตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็คณะทำงานของเราทุกท่านที่ดำเนินการทุกอย่างอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้มั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลประโยชน์ของประเทศไทยเนี่ยก็จะยังคงอยู่สืบไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน
16: ขอบคุณมากค่ะ
15: ครับผมวันนี้ก็เวลาหมดแล้วครับขอลาท่านอธิบดีไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะ
17: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
18: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
17: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
18: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
17: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
18: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ท่านผู้ฟังคะสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้า2เหรียญรางวัลในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นำทัพโดยกุลวุฒิวิทิสารและรักชนกอินทนนท์ติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
19: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยในปีนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าชิงชัยรวมทั้งสิ้น719คนจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าไม่ต่ำกว่า15เหรียญทองและติด1ใน6ของทวีปเอเชียซึ่งหนึ่งในกีฬาความหวังของไทยนั่นคือกีฬาแบดมินตันซึ่งในครั้งนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้า2เหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยนำทัพมาโดยนักกีฬาระดับท็อปของไทยทั้งรัชนกอินทนนท์หญิงเดี่ยวมือ5ของโลกพรปวีช่อชูวงศ์หญิงเดี่ยวมือ8ของโลกและกุลวุฒิวิทิสารชายเดี่ยวมือ2ของโลกพร้อมด้วยดาวรุ่งที่น่าจับตามองอีกหลายคนพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญรางวัล
20: คาดว่าเราจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
19: ด้านโค้ชเป้ภัทรพลเงินศรีสุขผู้ฝึกสอนแบดมินตันทีมชาติไทยเปิดเผยว่าในประเภททีมชายชายเดี่ยว2มือแรกสามารถสู้ได้กับทุกชาติอาจจะต้องพิจารณาการจับคู่ในประเภทชายคู่ตามลักษณะของคู่แข่งอีกครั้งแต่ทีมหญิงมองว่ามีโอกาสลุ้นเหรียญสูงหากผลการจับสลากแบ่งสายออกมาเป็นใจ
21: ประเภททีมจริงๆแล้วถ้าเป็นทีมหญิงนี่ผมว่าค่อนข้างลงตัวทีมชายเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของประเภทชายคู่ว่าจับแบบไหนเมื่อเจอประเทศอะไรซึ่งก็มีบาสในข้างบนเป็นตัวเสริมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจริงๆแล้วผมว่าชายเดี่ยว2มือแรกเราอ่ะก็สู้กับทุกทีมได้แล้วก็อีก1ประเภทคู่ทีนี้ก็ต้องดูเอาส่วนผมเชื่อว่ามันอยู่ที่สายมากกว่า
19: ขณะที่วิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมืออันดับ2ของโลกยืนยันว่าร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีที่สุดในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดัน
22: ฟอร์มก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างกลับมาได้ดีครับถึงจะแพ้ในแมตช์จีนนะครับแต่ถือว่าสภาพร่างกายรวมถึงฟอร์มการเล่นเราก็ค่อนข้างกลับมาได้เยอะอยู่ครับเล่น3เกมแล้วเราก็สามารถที่จะยังพอมีแรงอยู่นะครับแล้วก็รวมกับรูปแบบเกมเราก็ยังพอที่จะมีไอเดียในการเล่นครับผม
19: ขณะที่เมรัชนกอินทนนท์หญิงเดี่ยวมือ5ของโลกกล่าวว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ของตัวเองและอาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของตัวเองซึ่งตั้งเป้าทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทย
23: สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมรู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งสุดท้าย
19: สำหรับกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในประเภททีมแข่งขันในวันที่20ถึง24กันยายนและประเภทบุคคลแข่งขันวันที่25ถึง29กันยายนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: แรงงานต่างด้าวยังคงเป็นโจทย์สำคัญของการบริหารจัดการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อการเดินหน้าสร้างสมดุลเศรษฐกิจควบคู่สิทธิและคุณภาพชีวิตประชาชนเชิญติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
24: จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกยังคงมีความต้องการแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะในภาคบริการและการท่องเที่ยวขณะเดียวกันแรงงานต่างด้าวก็เป็นส่วนหนึ่งของกำลังแรงงานที่เข้ามารองรับภาคเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตโดยข้อมูลล่าสุดของจังหวัดพบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานกว่า 122,000 คนสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของแรงงานกลุ่มนี้ต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตอย่างไรก็ตามการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวยังคงเป็นโจทย์สำคัญหลายด้านทั้งการควบคุมให้การจ้างงานเป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองอาชีพของคนไทยการเข้าสู่ระบบประกันสังคมตลอดจนการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะกรณีการเจ็บป่วยและการคลอดบุตรซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้กลายเป็นประเด็นที่จังหวัดจะต้องเร่งหาทางบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลกับประชาชนในพื้นที่และจากประเด็นดังกล่าวนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวถึงการดูแลแรงงานต่างด้าวที่ต้องดำเนินการภายใต้กรอบของกฎ มายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยผู้ประกันตนทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติที่อยู่ในระบบสามารถใช้สิทธิด้านการรักษาพยาบาลและการครอบบุตรได้ตามหลักเกณฑ์พร้อมระบุว่าหากพบปัญหาในการให้บริการภาครัฐสามารถนำข้อมูลเข้าสู่รัฐบาลเพื่อบูรณาการแก้ไขให้ประชาชนได้รับบริการอย่างเหมาะสมและทั่วถึง
3: ผมเองได้รับการประสานมาจากในส่วนพื้นที่ก็มีการสื่อสารมายังกระทรวงแรงงานในเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่จริงๆไม่ได้อยู่ในมิติเดียวนะครับทุกมิติทั้งในส่วนของคนไทยที่อยากจะเข้างานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอันนี้เราก็มาประสานงานในเบื้องต้น2ก็คือในเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่จำนวนมากนะครับเราก็ต้องจัดการให้อยู่ในระเบียบอยู่ในร่องรอยและภายใต้กติกาของเราอะนะครับว่างานใดเนี่ยที่กฎหมายอนุญาตให้ทำงานใดกฎหมายไม่อนุญาตนะครับทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่เรามีอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลังจากได้รับการหารือแล้วเนี่ยก็คงจะมาทำงานกันอย่างเข้มข้นต่อไปประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศซึ่งเราเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งILO เมื่อ114ปีที่แล้ว114ปีที่แล้ว ILO ก็คือองค์กรแรงงานโลกเราอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายซึ่งกฎหมายของเราเนี่ยก็ล้อมาจากอนุสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งเรายึดถือก็คือเรื่องของ non-discrimination หรือการไม่เลือกปฏิบัติเรื่องของมนุษยชนซึ่งเราก็เข้าร่วมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยในกรณีเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของการคลอดบุตรเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในกรอบของกฎหมายที่เราต้องดูแลให้มันเท่าเทียมและทั่วถึงแต่ว่าทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของสำนักงานประกันสังคมสามารถที่จะดำเนินการได้ครบทุกคนในส่วนของส่วนงานอื่นของรัฐนะครับอย่างเช่นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเองผมมีความเชื่อมั่นครับว่าทางกระทรวงก็คงจะดูเรื่องนี้อยู่แล้วก็ต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้มันขาดตกบกพร่องหมายความว่าในกรณีที่เป็นคนไทยต้องได้รับการบริการที่มีความเหมาะสมและทันท่วงทีนะครับตรงไหนที่เป็นประเด็นปัญหาเนี่ยส่งกันมาได้ครับผมเชื่อว่าทางกระทรวงทุกกระทรวงในส่วนของรัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะไปดำเนินการเพื่อให้มันเกิดความเหมาะสมและเท่าเทียมกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนไทยทุกคนครับ
24: ทั้งนี้แนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ตจึงจำเป็นต้องเดินควบคู่กันทั้งการนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องการตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบการการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ทำงานผิดกฎหมายหรือประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยรวมถึงการสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ของแรงงานโดยจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการตรวจสอบและให้ความรู้แก่นายจ้างและสถานประกอบการมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวของจังหวัดภูเก็ตจึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มหรือลดจำนวนแรงงานแต่คือการสร้างระบบบริหารจัดการที่ชัดเจนตั้งแต่การนำเข้าและการขึ้นทะเบียนการทำงานอย่างถูกกฎหมายการเข้าสู่ระบบประกันสังคมการเข้าถึงบริการสุขภาพไปจนถึงการคุ้มครองอาชีพของคนไทยเพื่อให้แรงงานที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องในขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ต้องได้รับบริการจากภาครัฐที่ทั่วถึงและเป้าหมายสำคัญของภูเก็ตคือการสร้างสมดุลระหว่างการรักษาศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูเก็ตกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐนายจ้างแรงงานและทุกภาคส่วนเพื่อให้ภูเก็ตสามารถเติบโตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้อย่างเป็นระบบเป็นธรรมและยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ทำการเกษตรกว่า3ล้านไร่และมีพืชเศรษฐกิจสำคัญหลายชนิดซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เร่งหาแนวทางป้องกันเพื่อให้มีน้ำใช้ในภาคการเกษตรอย่างเพียงพอรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
4: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
5: เมื่อสภาพอากาศโลกแปรปรวนสัญญาณเตือนจากปรากฏการณ์เอลนีโญเริ่มส่งผลกระทบชัดเจนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในภาคตะวันตกเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีได้ลงพื้นที่สำรวจและพบว่าพืชเศรษฐกิจสำคัญเช่นอ้อยมันสำปะหลังและพืชสวนบางส่วนเริ่มส่งสัญญาณการขาดน้ำต้นเหี่ยวเฉาผลผลิตมีแนวโน้มลดลงโดยนายอเนกชื่นอารมณ์เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาและการป้องกันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ก้าวผ่านวิกฤตนี
6: ้ในส่วนของ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับในเรื่องของอินเดโยเนี่ยเรารับมือนะครับเราเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละนะครับด้วยสถานการณ์ที่มีการคาดการณ์ว่าในปี2569ต่อเนื่องปี2570เนี่ย70เนี่ยนะครับเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเอลนีโญแล้วเราอาจจะพูดไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนะครับอันนี้ส่งผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรเราแน่นอนนะครับต้องยอมรับว่าจังหวัดกาญจนบุรีเราเนี่ยเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งมี13อำเภอนะครับเรามีพื้นที่การเกษตรกว่า3ล้านไร
7: ่
6: นะครับความหลากหลายทางการทำอาชีพเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่เราเป็นกังวลมาโดยตลอดนะครับเราก็จะเรียกว่าอีสานกาญจนบุรีนะครับซึ่งจะประกอบด้วยอำเภอเหล่าขันอำเภอหนองปืออำเภอบ่อพลอยอำเภอห้วยกระเจ้าแล้วก็อำเภอพนมทวนบางส่วนครับตรงนี้เราเป็นห่วงนะครับในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง13อำเภอเนี่ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมมาโดยตลอดในเรื่องของการใช้น้ำฝนในการทำการเกษตรนะครับตอนนี้เริ่มประสบปัญหาในระดับหนึ่งแล้วนะครับในเรื่องของฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือฝนตกปริมาณน้อยแต่นี้ในสิ่งที่เรารับมือเนี่ยหรือส่งเสริมในเรื่องของปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือปลูกพืชทนแล้งวันนี้เราขอนำเรียนให้กับพี่น้องเกษตรกรและผู้รับฟังทุกท่านทราบว่าเราเองเนี่ยนะครับได้ประสานงานกับหน่วยนะครับทำฝนหลวงภาคกลางนะครับซึ่งตอนนี้หน่วยทำฝนหลวงภาคกลางยังมาตั้งฐานอยู่ที่กองพล9ของเราค่ายสุรศรีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้เข้าไปประสานงานพูดคุยซึ่งทางหน่วยได้ทำการขึ้นบินทำฝนหลวงทุกวันเน้นย้ำนะครับบอกว่าเราขึ้นทำทุกวันทีมฝนหลวงที่มาตั้งหน่วยอยู่เนี่ยก็สู้ไม่ถอยนะครับพยายามทำทุกวิถีทางนะครับให้เกิดฝนตกในบริเวณที่สุ่มเสี่ยงในเรื่องของขาดแคลนน้ำฝนในการทำการเกษตรนะครับเราไม่ได้นิ่งดูดายเราไม่ได้นิ่งเฉยนะครับเราพยายามสื่อสารให้พี่น้องเกษตรกรเชื่อมั่นในสิ่งที่ทางเกษตรทางราชการดำเนินการอยู่ตอนนี้ครับ
7: แม้ปรากฏการเอลนีโญจะเป็นภัยธรรมชาติที่ยากจะควบคุมแต่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่แจ้งเตือนอย่างแม่นยำผสานกับความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จะเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรพี่น้องชาวกาญจนบุรีผ่านพ้นวิกฤตความแล้งครั้งนี้ไปได้วุฒิชัยบุญเฉยสวท.กาญจนบุรีรายงาน
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
11: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
9: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่19กันยายน2569เช้าวันนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพริศวิวัฒนาก็จะมานำประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนผลการดำเนินงานของรัฐบาลรวมทั้งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกันแบบเคลียร์ๆนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้แล้วก็ในช่องทางพอดแคสต์แล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆของสำนักโฆษกด้วยนะครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกลลิดาครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ครับเช้าวันนี้เราคงจะคุยกันถึงเรื่องที่จะส่งผลต่อกระเป๋าเงินของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะดูเหมือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งโดยเฉพาะในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับยังคงทำให้ราคาน้ำมันราคาพลังงานมันผันผวนต่อไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็คงจะทำให้ค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนสูงขึ้นด้วยท่านรองโฆษกครับการอุดหนุนจากภาครัฐอย่างที่เคยทำกันมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับแต่ว่ารัฐบาลมีแนวทางหรือว่ามีกลยุทธ์ยังไงในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของพลังงานในระยะยาวครับ
2: ก็ในส่วนของการลดค่าไฟหรือว่าลดค่าน้ำมันที่เคยทำอยู่นะคะก็จะเป็นนโยบายระยะสั้นซึ่งเป็นนโยบายชั่วคราวเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มีนโยบายที่เราอ่ะจะทำในลักษณะให้มันเกิดความมั่นคงในระยะยาวมากขึ้นเป็น New Oil Strategy ค่ะ
1: คร
2: ับ โดยการนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะเทิร์นเป็นน้ำมันได้เนี่ยนะคะมา
3: Metro Lifestyle

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันปันแล่นอยู่จดจ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EF หรือ Executive Functionคือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
2: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ Brain Executive Function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้ฮะหน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปอีกสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์limbic system ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือ brain EF เนี่ยคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memory ซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆเหล่านี้และการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ Brain Executive Function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็นเบรกเกอร์ของสมองนะแล้วกำหนดจังหวะการเร่งของชีวิตในการดำเนินของเราเนี่ยได้ในวันต่อวันครับ
1: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
2: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดเย็นหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memory ถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปพวกนี้คือการใช้หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีที่หลังมันไม่ใช่เอ็นดอร์ฟินมันกลายเป็นสารคอร์ติซอลสารอะดรีนาลีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หน่วยความจำก็จะถูกทำลายไปได้ด้วยก็จะเป็นศัตรูกับ EF ศัตรูของ EF ที่ร้ายกาจที่สุดคือความเครียดถ้ามีความเครียดในระดับน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาฮะเพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
7: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
6: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงแนวทางรับมือราคาน้ำมันและพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานไทยพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทางส่วนมาตรการดูแลราคาน้ำมันนอกจากการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วรัฐบาลยังมีเครื่องมืออื่นเช่นการบริหารราคาหน้าโรงกลั่นการบริหารค่าการตลาดการใช้มาตรการด้านภาษีและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหรือน้ำมันที่ผลิตได้ภายในประเทศโดยต้องดำเนินการควบคู่กันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT2HD ครับ
1: มงคล38ประการประการที่21ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาทมันทำความดีและใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนาน
1: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปีหนึ่ง 18,000 ล้าน
0: พลังงานสะอาดทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
1: แต่ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า

0: สวัสดีครับผมเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับ
1: วันนี้เราได้ยินรัฐบาลพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานพูดถึงเรื่องของการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในหลายๆครั้งนะครับวันนี้คงได้ลงรายละเอียดกันว่าเราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานกันในรูปแบบไหนในสัดส่วนอย่างไรโดยเฉพาะตัวแผน PDP ที่เพิ่งเสร็จสิ้นเรื่องของ Public Hearing ในการรับฟังความคิดเห็นกันไปแต่พอหลายคนทราบว่าผมได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีฮะฝากคำถามมาเรื่องของนโยบายที่หลายคนรอคอยเรื่องของโซล่ารูฟท็อปฮะตกลงตอนนี้ไปถึงไหนแล้วจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่หลายคนบอกว่าเตรียมหลังคาบ้านไว้รอเรียบร้อยแล้วครับท่านครับ
0: ผมเรียนงี้ฮะที่วันนี้รัฐบาลเราทะเยอทะยานมากนะครับ
1: ครับ
0: ในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตไฟใช้เองได้

0: เพราะเราไปพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันหรือจะแก๊สที่มาผลิตไฟจากต่างประเทศพอยิงกันเกิดปัญหาของออกมาไม่ได
1: ้
0: ของมันก็แพงใช่ไหมครับเราก็แก้ปัญหาด้วยว่าต่อไปเนี้ยแทนที่เราจะพึ่งพาการนำเข้าสิ่งเหล่านี้นะ
1: ฮ
0: ะถ้าเป็นไฟเนี่ยเรามาผลิตเองก็ติดแผงโซล่า
1: คร
0: ับแสงแดดมีอยู่ทุกที
1: ่
0: ถ้าไม่มีคนมาบังมันครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกฎระเบียบกติกายุ่งยากวุ่นวายต้องไปขออนุญาตที่1ที่2ที่3ที่4เต็มไปหมดตอนนี้แก้หมดแล้วนะครับการขออนุญาตไปขอที่เดียวคือที่สุดท้ายคือที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีการอำนวยความสะดวกนะฮะออกมามีแบบฟอร์มออนไลน์พยายามทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดไม่ต้องขออนุญาตหลายที
1: ่
0: นะผมยังคุยกับท่านปลัดกระทรวงเลยถามว่าที่บ้านติดโซล่าหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ท่านปลัดติดหรือเปล่าฮะ
0: ติดครับเชื่อไหมฮะว่าใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะขออนุญาตก่อนหน้านี้เป็นปีฮะ
1: ขออนุญาตอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: แค่จะขอเอาแผงโซล่ามาติดบนหลังคาบ้าน
1: ตัวเองด้วย
0: นะฮะขออนุญาตเป็นปีนะฮะผมถามว่าเราจะซื้อตู้เย็นมาเสียบที่บ้านเนี่ยซื้อทีวีมาเสียบที่บ้านเนี่ยต้องไปขออนุญาตแล้วใช้เวลานานไหมไม่ต้อง
1: ใช่
0: นะครับแต่ทำไมแผงโซล่านี่ก่อนหน้านี้ยุ่งยากเหลือเกินตอนนี้ตัดออกหมดมันขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยง่าย
1: ครับ
0: อันที่สองเนี่ยหลายคนบอกติดแผงไว้ผลิตโซล่านะฮะผลิตไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะฮะผลิตตอนกลางวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใช้ตอนคืนล่ะทำยังไง
1: เพราะคนส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้านกลางวัน
0: ถูกต้องบางคนกลับมาบ้านตอนคืน
1: ครับ
0: นะฮะเขาก็บอกไปติดแผงโซล่าผลิตไฟออกมามันก็ไม่คุ้
1: ม
0: นะฮะต้องไปซื้อแบตเตอรี
1: ่ครับ
0: ถ้าซื้อแบตเตอรี
1: ่โอ้แพง
0: ก็แพงอีก
1: ครับ
0: นะฮะเลยมีนโยบายเรื่องการรับซื้อไฟไงหมายความว่าตอนกลางวันติดแผงโซล่า
1: ครับ
0: ผลิตไฟออกมาไม่ได้ใช
1: ้ครับ
0: รัฐก็รับซื้อไฟคืนนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าไฟผลิตออกมาไม่ได้ใช
1: ้ครับ
0: ถ้าไม่ได้ใช้รัฐรับซื้อคืน
1: ครับ
0: แล้วถ้าไปใช้ไฟในเวลาอื่นก็เอาไฟที่รับซื้อคืนเนี่ยมาเป็นส่วนลดของค่าไฟในรอบเดือ นก่อนหน้าเนี่ยนะฮะทั่วประเทศเขาก็เปิดโอกาสให้ทำแต่ราคาก็ไม่จูงใจบ้างพอจูงใจมีคนมาลงทะเบียนขอติดตั้งเยอะก็ไปล็อกไว้ไปแคปไว
1: ้ท
0: ั่วประเทศที่100เมกะวัตต
1: ์ต้องไม่เกินเท่าไหร่ต้องไม่เกิน100เมกะวัตต
0: ์ถูกต้องครับทั้งประเทศเนี่ย
1: ครับ
0: เรามีกําลังการผลิตไฟอยู่ที่ประมาณ 50,000 เมกะวัตต
1: ์
0: เขาแบ่งให้แค่100เดียวสําหรับไปติดแผงโซล่า
1: ครับ
0: ซึ่งถือว่าน้อยมากเรามาเนี่ยเราก็เปลี่ยนเลยจาก100เป็น500
1: ครับ
0: และเดี๋ยวมีโครงการโซล่ารูฟท็อปที่ส่งเสริมให้คนติดมากขึ้นเนี่ยจะปรับจาก500เนี่ยไปหมื่นเมกะวัตต์เลยแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้เราปรับมุมใหม่เราไม่ได้มองว่าเป็นการติดแผงผลิตไฟไว้ใช้เองแต่มองว่าวันนี
1: ้
0: เป็นการให้สิทธิ์กับประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าขอยืมหลังคาขอยืมที่ดินเอาแผงไปตั้งผลิตไฟออกมาการไฟฟ้าก็รับซื้อเหมือนไปซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าครับที่มาทำสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าครับแต่ที่วันนี้เดี๋ยวในแผนผลิตพลังงานเนี่ยเราแบ่งส่วนหนึ่งเลยนะฮะปกติพอเราพูดเปลี่ยนผ่านพลังงานเดี๋ยวจะต้องผลิตไฟเพิ่มจากแสงอาทิตย์เพิ่ม คนก็คิดถึงอะไรฮะโซล่าฟาร์มเป็นโอกาสของธุรกิจเป็นโอกาสของผู้ประกอบการแต่เที่ยวนี้เราแบ่งหมื่นเมกะวัตต์บอกให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
1: สำหรับประชาชนที่เป็นหลังคาบ้านเท่านั้น
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นพอติดแผงเนี่ยเขาก็สามารถขายไฟเสมือนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเลยในที่สุดนะครับและที่สำคัญคือหลายคนก็บอกว่าเขาไม่ได้มีเงินก้อนนะคือแผงโซล่าเนี่ยมันเป็นการลงทุนใช้เงินพอสมควร5กิโลวัตต
1: ์
0: ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 1,300 1,400 1,500 ประมาณนี้เงินเยอะครับเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเงินก้อนมาจ่ายดีกว่าแพ็คเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มาเนี่ยนะฮะมีส่วนลดให้ 50,000สมมติจาก 140,000 ก็เหลือ 90,000 ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: 90,000 เนี่ยถือว่าดาวให้แล้วนะฮะ
1: ไม่ต้องดาวให้ก้อนนึง 50,000 บาท
0: ถูกต้องครับที่เหลือเนี่ยเราก็มีแผงโซล่าเรามีไฟที่ผลิตขนาดพวกโรงไฟฟ้าเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาเขาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเขาไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะอะไรฮะ
1: ครับ
0: แบงค์ปล่อยเงินมาตลอดเพราะมันมีแผงโซล่ามันมีสินทรัพย
1: ์
0: มันมีไฟที่ผลิตได
1: ้
0: มันมีสัญญาที่รัฐรับซื้อแน่นอนนะฮะ20ปี25ปีว่าไปก็มีแบบเนี้ยแปลว่าขอแค่มีที่ขอแค่มีบ้านมีหลังคานั่งอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวเงินทำงานเองเดี๋ยวแบงค์ทำงานเองเอาแผงมาติดผลิตไฟขายได
1: ้
0: ก็เอาไฟที่ขายได้ไปจ่าย
1: จ่าย

0: เรานั่งอยู่เฉย
1: ๆครับ
0: คำนวณดูแล้วเนี่ยไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดนะมาผ่อนจ่ายส่วนนึงยังเหลืออีกส่วนนึงมาเป็นส่วนลดค่าไฟรอบเดือนด้วยแล้วถ้าเมื่อไหร่นะครับคืนหนี้หมด7ปี10ปีแผงที่เราตั้งเนี่ย
1: ครับ
0: คืนหมดแล้วเนี่ยเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนก็ผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นรับซื้อทุกหน่วยนะครับแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟนะฮะยังคิดด้วยซ้ำว่าทำให้เป็นรายได้ไปเลย
1: เป็นแพสซีฟอินคัมเลย
0: ก็เหมือนโรงไฟฟ้าเลยนะครับเพราะเที่ยวนี้เราไม่ได้มองแค่เป็นการเอาเงินกู้มาใช้แต่การเอาแผงโซล่าไปติดบนหลังคาประชาชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลิตพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการสำรองพลังงานในประเทศเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานอันนี้คือสิ่งที่เราคิดแล้วกำลังจะออกตัวแล้วในเดือนตุลาคมนี้นะครับทุกฝ่ายเร่งทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังตอนนี้คือพยายามจะทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดให้ง่ายที่สุดนะครับแล้วเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ตัดสินใจติดแผงโซล่า
1: แล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่า1ล้านครัวเรือนสมมุติตัวเลขนะฮะแล้วมันจะไม่กระจุกอยู่เฉพาะบ้านคนที่มีสตุ้งสตางค์ที่เขามีกำลังพอที่จะเข้าถึงโซล่าเซลล์เหล่านี้อยู่แล้ว
0: ไม่ได้จำกัดเฉพาะหลังคาด้วยใครมีต่างจังหวัด
1: นะครับมีที่เยอะ
0: ที่ดินนะฮะแล้วก็แคปไว้ที่5กิโลวัตต์นะฮะบางคนก็บอกว่าทำไมให้แค่นี
1: ้
0: แต่5กิโลวัตต์เนี่ยเราคำนวณแล้วเนี่ยเป็นปริมาณที่กำลังพอดีแล้วมันจะได้กระจายตัว
1: ไม่งั้นก็บ้านนี้เหมาเป็น10 20หรือ100ขึ้นมา
0: ไม่งั้นก็บ้านคนเดียวบางคนผลิตไป50กิโลวัตต์100กิโลวัตต์นะครับก็มากินพื้นที่เพื่อน
1: มันก็ได้กระจายถั่วเฉลี่ยไปถึงบ้าน
0: 5กิโลวัตต์กระจายออกไปนะครับเราก็ดูว่ากำลังการผลิต5กิโลวัตต์เนี่ยต่อ1เดือนนะฮะก็จะผลิตไฟได้ประมาณสัก600ถึง700หน่วยนะถ้าตีเป็นมูลค่าคูณค่าไฟอยู่ที่ประมาณ4บาทซึ่งตอนนี้อัตราค่าไฟเราลดแล้วนะครับ200หน่วยแรก3บาททำแล้วนะครับไฟทางดึงออกแล้วนะครับเฉลี่ยค่าไฟไป3บาทกว่าเนี่ยถ้า600 700หน่วยมันก็ตีเป็นมูลค่าค่าไฟประมาณ 2,000 2,000 กว่าบาทมันหมายความว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยใครที่จ่ายบินค่าไฟเดือนละประมาณ 2,000 2,000 กว่าติดแผงโซล่านี่แทบจะเหมือนว่าได้ใช้ไฟฟรีเลยนะฮะเราก็อยากจะกระจายสิทธิ์เนี้ยออกไปให้มากที่สุดไม่กระจุกตัวนะฮะเฉพาะบ้านหลังใหญ
1: ่
0: เฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเมืองเท่านั้นแต่ว่าพยายามกระจายโอกาสนี้ไปให้กับทุกคนทั่วประเทศ
1: แน่นอนพอมันมีโครงการนี้ออกมาเนี่ยหลายบ้านน่าจะเร่งในการติดตั้งก็มีความกังวลครับว่าเอ๊ะมีการเร่งติดตั้งแบบนี้อุปกรณ์ที่เอามาใช้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นนำเข้ามาจากต่างประเทศหรือเปล่าคุณภาพที่เอามาติดตั้งได้คุณภาพหรือเปล่าน
0: ี่คือเรื่องสำคัญมากนะครับก่อนหน้าเนี่ยเราไปออกกฎระเบียบขั้นตอนเยอะแยะวุ่นวายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าไปตามขั้นตอนเนี่ยใช้เวลาเป็นปีเขาก็หนีขั้นตอนเขาก็ไม่ไปขออนุญาตแล้วก็ไปติดกันเองพอไปติดกันเองเนี่ยไม่ใช่แค่แผงอย่างเดียวสายไฟนะครับเราก็เห็นหลายครั้งว่าพอติดตั้งเสร็จพอใช้เนี่ยไฟไหม
1: ้
0: นะฮะมันมีเรื่องของความปลอดภัยอยู
1: ่
0: เพิ่งเที่ยวนี้พอเราทำให้ขั้นตอนมันกระชับขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยนะฮะทุกคนมาขออนุญาตสิ่งเดียวที่รัฐจะต้องดู คือคุณภาพมาตรฐานการติดตั้งเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เราเข้มงวดกับเรื่องนี้ไม่ใช่ไปเปิดทำขั้นตอนให้มันเยอะแยะวุ่นวายนะฮะแต่ก่อนจ่ายไฟเนี่ยการไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจดูหมดท
1: ุ
0: กบ้านก่อนที่จะตรวจรับรองติดสมาร์ทมิเตอร์ต้องเช็คว่าอุปกรณ
1: ์
0: มีคุณภาพการติดตั้งได้มาตรฐานใช้แล้วปลอดภัยนะฮะถึงจะเชื่อมต่อให้ก็ดูแค่ขั้นตอนนั้นอย่างเดียวซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเนี่ยภูมิภาคนครหลวง บอกแล้วว่าถ้าติดแผงโซล่าไม่มีขายไฟคืนเขาใช้เวลา1สัปดาห์นะฮะแต่ถ้ามีขายไฟคืนก็จะทำให้เร็วที่สุดใช้เวลายังไงก็ไม่เกิน1เดือนนะเพราะฉะนั้นที่รอมาเป็นปีเนี่ยนะฮะก็เอาว่าหลักสัปดาห
1: ์
0: นะฮะพอแจ้งไปเสร็จปุ๊บเขาก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็รับรองให้ได
1: ้
0: นะมันไม่ใช่แค่มาตรฐานอุปกรณ์นะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าของมีพอหรือเปล่านะแล้วทีมที่จะติดตั้งมี
1: ช่างที่ไปติดตั้งไม่ใช่คนละจำกัด
0: บางคนไปพูดต่ออีกบอกว่าเฮ้ยเผลอๆมีบริษัทเตรียมรอติดตั้งแล
1: ้วรูปปากคือเลยฉันมีช่างอยู่ในมือเยอะ
0: ก็ในเมื่อเราหลักของเราเนี่ย แผงโซล่าเราก็เปิดกว้างให้แข็งแล้วก็จ่ายออกให้ประชาชนแล้วเราจะไปบีบคนที่จะมาติดตั้งเนี่ยให้ผูกขาดได้ยังไงเราก็ต้องให้มีการแข่งขันตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดแพลตฟอร์มนะครับให้ทุกคนทุกบริษัทที่อยากจะมาประกอบอาชีพติดตั้งแผงโซล่าเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนหมดแล้วก็จะตรวจสอบดูว่าได้คุณภาพหรือเปล่าพยายามเปิดให้เยอะที่สุดแล้วก็กระจายออกหมด
1: ก็คือได้เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนที่มีทักษะที่เป็นช่างโดยเฉพาะช่างไฟฟ้าในประเทศไทยทั้งตั้งแต่ระบบติดตั้งหรือแม้แต่การ maintenance ที่ดูแลตัวระบบด้วยนะครับตรงนี้เองก็น่าจะสอดคล้องกับตัวแผน PDP ที่มีการรับฟังความคิดเห็นกันไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแผนนี้ได้ยินท่านพูดในบางเวทีบอกว่าโอ้รอแผนนี้มา8ปี10ปีฮะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องก็ติดขัดทำอะไรก็ช้าหมดนะฮะแผนผลิตพลังงานซึ่งเป็นแผนสำคัญผมถามว่าถ้าเราจะรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: โดยไม่มีแผนเราจะไปต่อยังไงครับแผนเนี่ยสำคัญเพื่อที่1เกิดวิกฤตเรารับมือได้ผลกระทบน้อยลง2มันต้องมีแผนเพราะพลังงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่ค่าครองชีพอย่างเดียวแต่เป็นปัจจัยในการประกอบกิจการในการทำธุรกิจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีแผน
1: ครับ
0: ครั้งสุดท้ายเนี่ยเกือบ10ปีแล้วครับ
1: ครับ
0: เราไม่มีแผนมันนาน2018นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นจังหวะสำคัญมาก
1: ครับ
0: ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังประสบกับวิกฤตพลังงาน
1: ครับ
0: แล้วเราบอกต้องเร่งเครื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงให้ราคาเนี่ยไม่แพงให้เหมาะสมนะครับและที่สำคัญมีพอสำหรับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจการลงทุนด้วยนะครับก็แผนนี้เดี๋ยวจะคลอดแล้วนะฮะแล้วผมก็กล้าประกาศเลยว่าเป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นแผนที่เป็นธรรมที่สุดที่ผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดเนี่ยใน10ปีนะฮะจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเนี่ยใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งประมาณ50-50และในที่สุดอีก25ปีเนี่ยนะฮะเรามีเป้าหมาย net zero อยู่แล้วต้องไปให้ถึงเป้าหมาย net zero นะครับสัดส่วนของพลังงานสะอาดไม่ต่ำไปกว่า 65% ที่เหลือก็ยังมีเรื่องของการเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์เข้ามาด้วย
1: ครับ
0: ก็เป็นแผนที่สะอาดที่สุดที่ผมบอกเป็นแผนที่มั่นคงที่สุดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเรื่องของแก๊สเนี่ยเราคำนวณจากปริมาณแก๊สที่ประเทศไทยเราสามารถผลิตได้เอง
1: ครับ
0: เราดูปริมาณแก๊สที่ผลิตได้จากอ่าวไทยนะฮะเรามีโอกาสที่จะผลิตได้อาจจะฝั่งอันดามันมีบนบกมีแก๊สที่เราได้จากเพื่อนบ้านอย่างพม่าที่มาในระยะใกล้ราคาถูกแล้วก็นิ่งเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเรามีแก๊สเท่านี้
1: ครับ
0: เราก็ควรจะมีโรงไฟฟ้าแก๊สเนี่ยนะฮะในปริมาณที่มันเหมาะสม
1: มีปริมาณที่เหมาะสม
0: เพราะในอดีตเนี่ยนะฮะเราก็ไปคาดการไว้เกินเหตุ
1: เราคาดการกำลังไฟฟ้าที่เราจำเป็นต้องใช้ไว้ค่อนข้างสูง
0: พอสูงเนี่ยก็ต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าเยอะพอสร้างโรงไฟฟ้าเยอะโรงไฟฟ้าที่อยู่เฉยแม้กระทั่งไม่ผลิตไฟเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปจ่ายที่เขาเรียกว่าค่าพร้อมจ่าย
1: ครับ
0: คือไปจ่ายค่าลงทุนกับโรงไฟฟ้าทั้งที่ไม่ได้ผลิตไฟ
1: โดยที่เขาไม่ผลิต
0: ไฟแพงและนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่รัฐบาลมาจัดการทั้งฝั่งที่ไปสนับสนุนไฟสะอาดแอดเดอร์ในอดีตสัญญาชั่วนิรันดร์พวกนี้นะฮะในราคาเป็นแพงก็ต้องตัดออกให้หมดซะเพื่อลดต้นทุนค่าไฟหรือการบริหารค่าพร้อมจ่ายพวกโรงไฟฟ้าอยู่เฉยไม่ได้ผลิตไฟให้เรามาใช้เนี่ยนะฮะก็ต้องไปตัดออกหรือไปใช้งานมากขึ้นเพื่อลดค่าพร้อมจ่ายตรงนี้ลงมานะครับแต่ต้องดูอย่างนี้ครับว่าอีก10ปีเนี่ย
1: ครับ
0: กำลังการผลิตจากแก๊สเนี่ยถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต
1: ์คือแก๊สที่ผลิตอยู่ณวันนี
0: ้ณวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนนะประมาณน่าจะ 30,000 กว่า
1: ครับ
0: 30,000 กว่าเนี่ย
1: มันจะหายไป
0: จากวันนี้จนถึง10ปีจะหายไป16,000
1: ครับ
0: 16,000หายไปเราเอากลับมาแค่ 9,000 เอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นใน10ปีนี้ก็จะเห็นเลยว่าสัดส่วนของแก๊สเนี่ยลดลงเราก็คำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองในแก๊สอ่าวหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านนะครับถ้ามีการนำเข้า LNG เวลานำเข้าเนี่ยมี2แบบ
1: ครับ
0: คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกนะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราก็แปลก
1: ก็
0: ชอบไปซื้อแบบที่เขาเรียกว่าสปอต
1: ซื้อ
0: ไปซ
1: ื้
0: อเป็นครั้งเป็นคราวนะฮะ
1: ค
0: ือไม่มีการวางแผนในการซื้อนะฮะจะใช้วันไหนก็ซื้อวันนั้นแบบนี้พอยิงกันที่ตะวันออกกลางราคาแก๊สเพิ่มขึ้นจาก10เหรียญไป30เหรียญเราก็ต้องรับราคาที่แพงแต่จากนี้ต่อไปเนี่ยมีการวางแผนมีการไปผูกสัญญาระยะยาวให้ได้ราคาในราคาที่ถูกนะฮะแล้วราคาที่นิ่งไม่ขึ้นไม่ลงมากจนเกินไปนะฮะก็ต้องปรับสัดส่วนแบบนั้นถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดนะครับที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่เราก็ผลิตไฟจากแก๊สแค่นั้น
1: ท่านพูดถึง3เรื่องใหญ่ๆเนี่ยสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สุด
0: ใช่
1: ขยายเรื่องเป็นธรรมที่สุดนิดนึง
0: 1ก็คือทุกครั้งเนี่ยพอเราประกาศบอกเปลี่ยนผ่านพลังงานจะประกาศแผนผลิตพลังงาน PDP มีคนกลุ่มเดียวที่สนใจคือกลุ่มทุน รีบไปเปิดดูว่าเปิดโควต้าให้แบบไหนกี่เมกกี่เมกกี่เมก
1: มันจะมีสัดส่วนอยู่ว่าจะซื้อให้จากรูปแบบพลังงานแบบไหนมา
0: แก๊สกี่เมกโซล่ากี่เมกนะฮะลมกี่เมกนะฮะกลุ่มทุนสนใจแต่ต้องถามว่าแล้วประชาชนได้อะไรนี่เป็นครั้งแรกครับที่เราจะแบ่งโควต้าลงไฟฟ้าเนี่ยการผลิตแล้วก็ซื้อไฟเนี่ยให้กับประชาชนก็คือโซล่าวูฟนี่ไงแล้วกระจายออกไปเป็นล้านหลังคาเรือนเลยนะครับนี่คือส่วนแรกแต่ส่วนที่สองเนี่ยก็คือตลาดรับซื้อไฟนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ซื้อผู้เดียวผูกขาดการซื้อไฟแต่เพียงผู้เดียวหรือระบบที่เรียกว่า enhanced single buyer
1: ครับ
0: ตอนนี้กำลังจะเปิดอีกตลาดหนึ่งควบคู่กันคือตลาดรับซื้อไฟตรงแบบเสรีสำหรับไฟสะอาดซึ่งเดิมเนี่ยเรากะว่าจะทดลองให้สำหรับ data center แล้วก็ลิมิตอยู่ที่ 2,000 เมกะวัตต์ทำมา2ปีก็ไม่สำเร็จสักทีนึงแต่ล่าสุดนะฮะในที่ประชุมกฟช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะฮะเคาะออกมาเรียบร้อยว่าจะเปิดตลาดนี้ไม่ใช่เฉพาะ data center แต่ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟสะอาดแล้วไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกก็เปิดไปเลยนะครับแปลว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยเขาสามารถเลือกซื้อไฟด้วยตัวเองใครผลิตคุณภาพดีสุดถูกที่สุดแต่ต้องเป็นไฟสะอาดนะครับ ก็ไปเลือกซื้อได้ไม่มีการผูกขาดให้มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นแฟร์
1: คร
0: ับ เป็นธรรมกับทุกคนที่ต้องการจะมาผลิตไฟขายและเป็นธรรมกับผู้บริโภคคือผู้ใช้ด้วยเพราะเขาได้ช็อปเองว่าใครที่ผลิตคุณภาพดีสุดราคาถูกสุดเขาก็ไปซื้อจากคนนั้นเพื่อนเที่ยวเนี้ยในเรื่องความเป็นธรรมมี2เรื่องหนึ่งคือเราแบ่งสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเนี่ยล็อกไว้เลยคือเที่ยวนี้ล็อกเรื่องเดียวล็อกไว้ให้ประชาชน
1: ล็อกไว้ให้ประชาชน
0: ไม่ใช่ล็อกไม่ให้ประชาชนเข้าถึงกลับกันเราล็อกไว้ให้ประชาชนแล้วอีกส่วนนึงในส่วนของตลาดเปิดอันนี้ปลดล็อกเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีสำหรับตลาดรับซื้อไฟสะอาดนะครับควบคู่กันเป็น2ตลาดเพราะเราก็บริหารความมั่นคงด้วยตลาดเดิมก็จะมี e-gas มาผลิตไฟจากแก๊สจากอะไรก็ว่าไปอันนี้บริหารเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานแล้วทำให้ราคามันไม่แพงสำหรับทุกคนแต่อีกส่วนนึงก็เปิดตลาดไฟสะอาดรับซื้อไฟขายตรงแบบเสรีให้อุตสาหกรรมเขาเลือกได้ให้เขาเติบโตได้แล้วไม่เป็นไม่ส่งผลกระทบกับตลาดเดิมไม่ส่งผลกระทบกับความมั่นคงกับราคาเดิ
1: ม
0: นะฮะทำสองเรื่องนี้ควบคู่กันก็จะอยู่ในแผนผลิตพลังงานแผน PDP
1: ครับเข้าใจว่าหลังจากนี้เองเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสัดส่วนของพลังงานสะอาดมากขึ้นก็มีความกังวลอีกแล้วฮะว่าเอ๊ะพอเราไปดูพลังงานสะอาดในอดีตเนี่ยต้นทุนมันจะสูงกว่า LNG สูงกว่าการนำเข้าก๊าซแบบนี้มันจะทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
0: วันนี้ไฟแพงเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับแต่ไฟแพงเนี่ยเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงนึกออกไหมครับ
1: yeah.
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่พยายามกันไฟสะอาดด้วยการบอกว่าแก๊สถูกเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะ
1: yeah.
0: เราเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แก๊สแพง
1: mm-hmm.
0: ปวดวันนี้ไฟสะอาดนอกจากสะอาดแล้วถูกกว่าแก๊สด้วย
1: mm-hmm.
0: นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราสามารถผลิตแก๊สได้นะ
1: yeah.
0: ไม่เหมือนน้ำมันน้ำมันเรานำเข้า90กว่าเปอร์เซ็นต์แก๊สเนี่ย
1: yeah.
0: ในอ่าวไทยบนบกหรือตอนนี้หลายคนสนใจในพื้นที่อันดามันหรือที่เอามาจากพม่าได้เนี่ยนะครับเกิน70ไป 80% นะเรานำเข้ามาส่วนน้อยเองนะฮะแล้วส่วนน้อยเนี่ยถ้าเจรจาดีๆผูกสัญญาระยะยาวดีๆเนี่ยนะฮะก็จะไม่เกิดผลกระทบเวลาตลาดพุ่งสูงขึ้นเพราะเกิดวิกฤตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันต้องสร้างความสมดุล ระหว่างตัวแก๊สส่วนหนึ่งเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอนะฮะในระหว่างที่เรากำลังพัฒนาระบบโครงข่ายทำสมาร์ทกริดลงทุนกับตัวแบตเตอรี่ลงทุนกับตัว energy storage ลงทุนกับตัวคาดระบบสมาร์ทกริดที่ต้องมีการคาดการมีการ forecast
1: ครับต้องใช้เทคโนโลยีมาคำนวณ
0: ถูกต้องพยายามไปให้เร็วที่สุดระหว่างทางเราก็ยังมีแก๊สซึ่งยังไงในมุมของเรื่องคาร์บอนก็ดีกว่าถ่านหินนะครับหลายคนทั่วโลกบอกว่าเป็น transitional fuel นะฮะก็เป็นพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเชื้อเพลิงในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญแต่เราก็บริหารในระหว่างนี้ไม่ให้เราเสียโอกาสจากการใช้ชีวิตจากการประกอบกิจการกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเราก็ยังเดินหน้าไปสู่เป้าnet zero เป้าไฟสะอาดของเราเพราะเรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องความสะอาดเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันก็เป็นเกณฑ์ในเรื่องมันเป็นเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันนะเพราะมันเป็นเกณฑ์ในการค้าในโลกปัจจุบันและอนาคต
1: ต่อไปเขาจะดูด้วยธุรกิจของคุณใช้ไฟที่สะอาดหรือเปล่าในตัวแผนเองเข้าใจว่ามีการพูดถึงพลังงานใหม่ๆเช่น SMR
0: ครับ
1: หรือว่าบางคนอาจจะเรียกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กพอได้ยินว่านิวเคลียร์ขึ้นมาคนไทยอาจจะตกใจฮะอาจจะมีเซนซิทีฟกับคำนี้หน่อยนึงนะฮะตรงนี้เราจะทำความเข้าใจได้ยังไงว่ามันจะมีความปลอดภัยกับคนไทย
0: ในแผนพลังงานเนี่ยเราเปิดโอกาสนะฮะสำหรับเทคโนโลยีใหม
1: ่ๆ
0: ที่กำลังพัฒนาตัวไปอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวก solid oxide fuel cell hydrogen geothermal รวมไปถึง SMR นะฮะซึ่ง SMR small modular reactor เนี่ยมันมีคำว่า reactor จริงๆมันก็เป็นส่วนต่อขยายเป็นลูกของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอดีตแต่วันนี้ทั่วโลกเนี่ยทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเทคโนโลยีของ SMR เนี่ยปลอดภัยกว่าเยอะบริหารง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วมีโอกาสที่สามารถผลิตไฟในราคาที่เหมาะสมถูกได้และเป็นไฟที่ค่อนข้างเสถียรมั่นคงนะครับแล้วก็ไม่มีการปล่อยคาร์บอนด้วยถ้าตัวเทคโนโลยีพร้
1: อม
0: ถูกปลอดภัยเมื่อไหร่เราจะไม่เสียโอกาสในการไปรอเวลาในการเตรียมความพร้อมทำการบ้าน
1: อย่างนี้ต้องมานั่งปรับแผนอีกถ้าแผนไม่รองรับไปซึ่ง
0: ถูกครับเราทำการบ้านรอไว้เลยว่าถ้ามีใครจะทำที่ไหน
1: เงื่อนไข
0: เป็นยังไงจะดูแลยังไงให้ปลอดภัยลดผลกระทบยังไงเตรียมไว้ให้เสร็จหมดครับคือเหลืออย่างเดียวว่าถ้าเทคโนโลยีพร้อมเมื่อไหร่มาได้ทันทีเราจะได้ไม่เสียโอกาสไม่งั้นเราก็จะเห็นเพื่อนบ้านเราเวียดนามตอนนี้ก็ไปแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าแผนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยไม่ทำให้ค่าไฟแพงขึ้นแบบที่หลายคนพูดเพราะสะอาดมั่นคงเป็นธรรมเนี่ยนะฮะเราก็ออกแบบมาให้ค่าไฟเหมาะสมสำหรับทุกคนเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายแต่เรื่องอะไรว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราผลิตไฟเช่นจากแก๊สเรามีแก๊สซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญเราผลิตได้เองอ
1: ่
0: ะโทษนะครับแต่สิทธิ์เนี้ยมันควรจะให้คนไทยได้ใช้ก่อนถูกไหมครับถ้ามีเหลือเราก็แบ่งให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้ไม่ว่าจะในรูปแบบของพยายามโซล่ารูฟหรือบางคนติดโซล่าไม่ได้จริงๆเราก็ลดราคาค่าไฟให้นะฮะไอ้200หน่วยแรก3บาทเกิน200หน่วยถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับก็ลดให้อีกเพราะเอาไฟทางออกนะฮะเราก็ให้ความเป็นธรรม
1: วันนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าใจว่าเราจะเห็นงานนึงที่จัดกรุงเทพที่ไบเทคก็คืองานแก๊สเทคฮะวันแรกของงานท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินก็มาเปิดที่งานด้วยงานนี้ผลตอบรับเป็นยังไงความสำเร็จสิ่งที่คนไทยได้จากการที่งานนี้มาจัดในกรุงเทพมหานครในประเทศไทยคืออะไรฮะ
0: คืองานนี้เป็นงานใหญ่มากนะฮะในเซกเตอร์ภาคพลังงานเนี่ยแก๊สเทคเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่ลำดับเผอใหญ่เกือบที่สุดอ
1: ่
0: ะเป็นงานระดับโลกนะฮะบริษัทยักษ์ใหญ่มานะฮะมีต่างชาตินักลงทุนมาไม่ต่ำกว่า 50,000 คนนะฮะในช่วง4วันมีการลงทุนเนี่ยจัดเดียวไป20บิลเลียน US ดอลลาร์ไม่ต่ำกว่านั้นหรือ 20,000 ล้าน US แต่ที่สำคัญคือเราได้โชว์เคสบ้านเราอ่ะกลายเป็นเราเนี่ยนะฮะได้มีพื้นที่ตรงนี้นะฮะเราได้แสดงวิสัยทัศน์ของเราได้มีพื้นที่ตรงนี้เราได้โชว์เราได้ให้เขามาสัมผัสบรรยากาศของความน่าอยู่น่าลงทุนในประเทศ
1: ปิดท้ายช่วงท้ายของรายการก็จะมีครม.อันซีนฮะอันซีนครม.ก็คือว่าเป็นช่วงที่อยากจะให้ท่านแชร์เล่าถึงเบื้องหลังในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญนะอย่างเช่นเรื่องหนึ่งที่ผมให้ความสนใจมากคือค่าไฟ3บาทใน200หน่วยแรกน ทำไมมาทำได้ในยุคนี้ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนานนะทำไมยุคนี้มันทำได้แล้วเข้าใจว่าไม่ง่าย
0: ไม่ง่ายครับถ้าจำได้เนี่ยเราตั้งแต่ฟอร์มรัฐบาลเราก็ประกาศเรื่องไฟ200หน่วย3บาทแล้วแต่ในช่วงแรกเนี่ยนะฮะเวลาเขาคิดค่าไฟเดิมก็เป็นขั้นบันไดอยู่แล้วแหละนะครับแต่เราก็คิดว่าถ้าจะทำให้200หน่วยแรก
1: ครับ
0: เหลือ3บาทนะฮะก็ปรับขั้นบันไดบนเนี่ยนะฮะจากเดิม400หน่วยขึ้นไปเนี่ยให้แพงขึ้นมาเพื่อให้คนที่ใช้ไฟเยอะเนี่ยนะครับมารับผิดชอบสำหรับคนที่ใช้ไฟน้อยแต่ปรากฏว่าพอประกาศมาก่อนหน้าเนี่ยพอทดสอบเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: ว่าไม่แฟร์นะฮะทำไมไปลด200หน่วยแล้วต้องมาเพิ่มค่าไฟ
1: เกิน
0: 400 500แล้ว400 500เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่คนมีตังค์ไม่ใช่คนรายได้เยอะบางบ้านอยู่กันหลายคนนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: เออมานั่งคิดหาวิธีใหม่ว่าจะทำยังไงเราสามารถลด200หน่วย3บาทให้เหลือ3บาทได้เนี่ยนะฮะเพราะถ้าไม่คิดหาวิธีเนี่ยการไฟฟ้าก็ไม่ใช่จะยอมง่ายๆนะครับ
1: แม้เขาต้องไ
0: ปกระทบมันก็ต้องไปแบกรับก็ไปปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไง
1: คร
0: ับ ผมก็ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรร
1: ม
0: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู
1: ้
0: เพราะมันไม่ได้โผล่มาในบินไงมันไปใส่ไว้แต่มันไม่โผล่ในบินเขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางนะฮะไม่เคยรู้เลยไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านนะฮะเยอะผมก็เลยเอาตรงนี้มาเจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บินค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
1: การดึงค่าไฟทางออกมาเข้าใจว่ามันก็เป็นเป๋าซ้ายเป๋าขวามีกระทบกระทั่งไหม
0: ครับถ้าจะต้องเปลี่ยนมันก็ต้องกระทบอะครับแต่ว่าเราคิดตั้งหลักให้ดีว่าเออเรามีเป้าหมายที่จะรักษาประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยมันก็จบแต่เราก็ทำได้นี่เราก็เอาไฟทางออกละ200หน่วยแรก3บาทก็ทำไปเรียบร้อยละตลาดรับซื้อไฟขายตรงรอมา2ปีปรากฏตอนนี้ก็เปิดสำหรับทุกอุตสาหกรรมไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกละทุกย่างก้าวกระทบหมดแน่นอนครับไม่ได้มีคนมาชอบสิ่งที่เราทำในทุกเรื่องหรอกผมเอา 10,000 เมกไปให้ประชาชนเนี่ยมีบริษัทกี่บริษัททุนกี่ทุนน่
1: ะ
0: นี่มันคือผลประโยชน์ของเขาป่ะใช่ไหมครับแต่ก็ไม่สนไง
1: ครับ
0: นะฮะก็ไม่เป็นไรก็ทำอ่ะครับนี่ก็เราก็ทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวจะมีออกมามากกว่านี้อีกนะครับเตรียมใจไว้เลยฮะ
1: ครับเชื่อกันนะเนี่ยยังไงก็สุดซอย
0: โอ้แน่นอนครับตอนนี้ฮะจะทะลุอีกแล้วครับ
1: ครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านเอกรัฐพร้อมพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่มาร่วมพูดคุยกับรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับขอบพระคุณครับท่านครับ
0: ขอบคุณครับ
2: คุณพัฒนาสื่อปลด
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT 2HD ครับ

0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:35 นถึงเวลา 10:00 นทาง FM 92.5 MHz
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ท่านผ
0: ู้
1: ฟ
0: ัง
1: คร
0: ับ
1: พบก
0: ับ
1: ผมช
0: ั
1: ยยาย
0: ิ้
1: ม
0: ที่
1: ไหนนะครับทุกเช้าวันเสาร์
2: อดีตนายกรัฐมนตรีนายโทนี่แบร์ได้เยือนไทยซึ่งเป็นนายกอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษเนี่ย3สมัยได้เยือนไทยได้มาปรึกษาหารือกับคุณอนุทินชาญวีรกุลนั้นนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องของการพัฒนาความมั่นคงในเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยนะครับจะต้องดูแลกันว่ามันจะมีการพัฒนากันมากน้อยกันขนาดไหนกันอย่างไรเนี่ยนะครับก็ถือว่านับว่าเป็นการเยือนที่ดีเนี่ยนะครับเพราะว่านายโทนี่แบร์เนี่ยก็ถามว่าก็เป็นประธานบริหารบริษัทโทนี่แบร์ Institute for Global Change หรือ TBI เพื่อจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ปัญญาประดิษฐ์จนตลอดจนหาหรือประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ TBI มาเสริมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีนะครับในเซอร์โทนี่แบร์นะครับเดินทางกลับมาเยือนไทยอีกครั้งพร้อมระบุว่าจะพัฒนาในเรื่องของปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจเครื่องยนต์เศรษฐกิจเพิ่มความเสียสามารถปฏิรูประบบต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ถามว่าในเรื่องตรงดังกล่าวตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศที่สามารถสร้างความแข่งขันในประเทศในระยะยาวได้ทั้งนี้เนี่ย TBI หรือ Tony Blair Institute of Global Change เนี่ยนะครับก็เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในการทำหน้าที่เป็นพันธมิตรที่ปรึกษาเชิงปฏิบัติให้แก่รัฐบาลและผู้นำประเทศโดยทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลหลายประเทศโดยการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดทำเครื่องการนโยบายทางเศรษฐกิจให้เกิดผลอย่างจริงจังเนี่ยนะครับก็ถามว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการดึงดูดการลงทุนโดยอุตสาหกรรม AI semiconductor อุตสาหกรรมขั้นสูงการนำ AI ต่างๆเนี่ยนะครับก็ถามว่าจะเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD เนี่ยซึ่งเป็นวาระแห่งชาติโดยเหตุตั้งเป้าหมายเป็นสมาชิกอย่างเดิมเต็มรูปแบบในปี2571นี่นะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานของประเทศและเพิ่มขีดความสามารถและพร้อมรับฟังความคิดเห็นโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงการผ่านในโลกของสีเขียวเรื่อง Global Exchange เนี่ยนะครับมีการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าดังนั้นเนี่ยการพัฒนาในการสตาร์ทอัพไทยแลนด์เนี่ยซึ่งก็โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเยือนออสเตรเลียการพบกับบริษัทแคนวานะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นกันว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี่นะครับแล้วก็เห็นด้วยในเรื่องการดำเนินการรวมถึงเรื่องโซลาร์รูฟและมองว่านอกเหนือจากการตอบโจทย์ด้านพลังงานและด้านเทคโนโลยีพลังงานยังสามารถนำมาใช้เป็นปัจจัยในการต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศได้อีกครั้งโดยเซอร์โทนี่แบร์เนี่ยได้กล่าวว่าในบริบทที่โลกกำลังเผชิญความขัดแย้งและความไม่แน่นอนประเทศไทยสามารถวางแผนบทบาทตนเองได้ซึ่งคุณอนุทินเนี่ยก็ขอบคุณเซอร์โทนี่แบร์สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยครับที่มีการส่งสูงกันในเรื่องดังกล่าวมาติดตามกันในเรื่องของเช็คสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเศรษฐกิจโลกและก่อไทยก่อนการประชุม IMF และ World Bank ซึ่งในเดือนหน้าวันที่12-18ตุลาคมที่มีการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกและก็ยังมีผู้ร่วมงานมากมายก็เป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่สร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ดึงเม็ดเงินในเรื่องของผู้สื่อข่าวผู้ดำรงผู้สื่อข่าวและผู้เข้ามาร่วมฟังความคิดเห็นเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าหลายปีแล้วที่ไม่มีการประชุมกันในระดับนี้เนี่ยนะครับซึ่งเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังขยายตัวแบบเนิบๆไม่แรงประมาณ 2.5-3% 3.0 ต่อปีประเมินโดยธนาคารโลกและ IMF เนี่ยแรงขับเคลื่อนมาจากแรงเหวี่ยงของ2ปัจจัยที่ทำงานตรงข้ามคือบวกและลบด้านบวกก็คือแรงกระตุ้นหรือบูมที่มาจากการลงทุนด้านการปัญญาประดิษฐ์ที่ขยายไปสู่การลงทุนในช่วงโซ่อุปทานและก็การผลิตเทคโนโลยีระดับสูงและโครงสร้างพื้นฐานที่กระจายไปทั่วโลกโดยการลงทุนเนี่ยนะครับใน AI semiconductor และพลังงานสะอาดเนี่ย รวมแล้วมีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของการลงทุนในเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้แรงเหวี่ยงด้านลบก็คือลมใต้ที่มาจากภูมิรัฐศาสตร์โดยสงครามสงโดยเฉพาะสงครามในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยอัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยสูงเป็นสภาวะที่ขาที่สูงไม่ดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอาทิในเรื่องราคาน้ำมันสูงอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในขณะนี้เนี่ยขึ้นอยู่ระหว่าง80ถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยนะครับคืออยู่ระยะพอสงครามในตะวันออกกลางที่มีท่าทีที่ยืดเยื้อและก็ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อโลกจะยืนในระดับสูงไปด้วยโดยคือประมาณ4.7ในปีนี้ล่าสุดตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเดือนสิงหาคมเนี่ยอยู่ที่3.4เท่ากับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแต่อัตราเงินเฟ้อต่อเดือนเร่งตัวขึ้นอัตราทั้งเงินเฟ้อและอัตราเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานอย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อที่ไม่ลดลงยังไม่ทำให้ตลาดเงินส่วนใหญ่คาดว่าธนาคารสหรัฐเนี่ยจะปรับขึ้นราคาอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่15 กันยายนนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับว่าในเรื่องดังกล่าวนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นไปแล้วก่อนหน้าเพราะความกังวลของตลาดพันธบัตรเรื่องเงินเฟ้อและหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นถึง40 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเนี่ยจากสถานการณ์ดังกล่าวสำหรับประเทศต่างๆจะแตกต่างขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่ว่าประเทศจะได้ผลประโยชน์จากไอบูมหรือไม่ประเทศที่พึ่งพลังงานนำเข้ามากน้อยขนาดไหนอย่างไรในขณะเดียวกันสำหรับเอเชียอย่างบ้านเราเนี่ยประเทศอย่างญี่ปุ่นจีนอินเดียเกาหลีใต้ไต้หวันก็ได้ประโยชน์จาก AI และไอบูมเซมิคอนดักเตอร์และเซมิคอนดักเตอร์ที่จะช่วยลดทอนการขาดบัญชีดุลเดินขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่เพิ่มขึ้นราคาน้ำมันที่แพงขึ้นสำหรับจีนแก้ไขปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับกำลังซื้อที่เริ่มอ่อนแอและหนี้สาธารณะและหนี้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยยังเป็นแรงต้านต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในกรณีของประเทศอาเซียนนักลงทุนก็มองว่าภูมิภาคอาเซียนกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ของการเป็นฮับทางเทคโนโลยีที่สำคัญแหล่งผลิตที่ทางยุทธศาสตร์ซึ่งบวกหนึ่งที่กระจายผลิตจากจีนรวมถึงวงโซ่การผลิตด้านเทคโนโลยีซึ่งเราก็เห็นว่าการลงทุนทางด้านโครงสร้างจำนวนมากมายเนี่ยไหลเข้าสู่ภูมิภาคเพื่อลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานนะครับอาทิอย่างประเทศสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียและไทยขณะเดียวกันธุรกิจการเปลี่ยนผ่านทางด้านเกี่ยวกับดิจิทัลก็เติบโตเร็วในภูมิภาคโดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนามนักลงทุนจึงมองว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเติบโตทางด้านเทคโนโลยีด้านอุปสงค์และอุปทานนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากนะครับในการเติบโตและความแตกต่างอย่างไรก็ตามอีกกลุ่มหนึ่งที่โตช้ากว่าประเทศทั้งหมดเดียวก็อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และประเทศไทยยังไม่ได้ประโยชน์จากการลงทุนจากประเทศต่างๆต้องพึ่งกำลังซื้อภายในประเทศและการใช้จ่ายภาครัฐในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนะครับสำหรับไทยนักลงทุนมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเติบโตแต่ถูกดึงกลับด้วยปัญหาโครงสร้างด้านเศรษฐกิจที่เป็นวิกฤตและไม่ถึงแก้ไขปัญหาซึ่ง3ปัญหาหลักของไทยในสายตานักลงทุนก็คือผลกระทบของสังคมสูงวัยที่ลดขนาดกำลังแรงงานของประเทศซึ่งขณะนี้แรงงานที่เหลืออยู่ขาดทักษะและการศึกษาที่มีคุณภาพจะช่วยภาคอุตสาหกรรมในการปรับตัวและพัฒนาไปในระดับสูงขึ้นในเทคโนโลยีเพราะว่าเป็นพระเอกและเปลี่ยนเร็วผลก็คือเศรษฐกิจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและตกต่ำข้อที่2นะครับนี่โรงเรือนที่สูงประมาณ85-87ถึง GDP ในขณะนี้เนี่ยกดทับกำลังซื้อในภายในประเทศทำให้กำลังจ่ายเพื่อการบริโภคในการบริโภคขยายตัวอย่างต่ำมากอย่างต่อเนื่องเพราะโรงเรือนมีหนี้ภาระสูงที่ต้องชำระประเทศไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในประเทศที่จะสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจต้องพึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐแทนเนี่ยครับข้อที่3ขณะนี้ความอ่อนแอของสถาบันภาครัฐเนี่ยสะท้อนถึงความไม่แน่นอนในนโยบายที่เปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างมากและการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งสูงอย่างมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับสำคัญที่สุดนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมักจะสร้างความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำให้มากขึ้นล่าสุดอาทิในเรื่องของธุรกิจขนาดใหญ่คือได้ผลประโยชน์จากการไหลเงินของเข้าเงินจากกองทุนระหว่างประเทศขนาดธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยและเล็กเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ยากขึ้นต้นทุนที่สูงขึ้นและการไหลของสินค้าราคาสูงจากต่างประเทศเป็นการเติบโตในแบบ K-change นี่แหละครับที่อยู่ในวงจำกัดทั้งในแง่การเติบโตและการกระจายประโยชน์การเติบโตดังนั้นเนี่ยนักลงทุนที่จึงมองว่าอนาคตเศรษฐกิจไทยเนี่ย ว่าอยู่ที่การปฏิรูปจะทำให้เศรษฐกิจได้ประโยชน์เต็มที่จากการไหลเข้าของกองทุนประเทศรอบนี้และไม่ตกขบวนและไม่ใช่ว่าเข้าประคองเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินหรืออุดหนุนราคาน้ำมันอย่างในปัจจุบันซึ่งจะมีแต่สร้างนี่ไม่สร้างปัญหาใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันจะทำให้สภาวะเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันผู้นำ BRICS หรือ BRICS เนี่ยออกแถลงการร่วมมือเรียกร้องทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจในกรณีตอนออกกลางเน้นการเจรจาทางการทูตนะครับแถลงการบอกว่าให้มีการยุติในเรื่องของการกระทำสถานการณ์ที่เลวร้ายเน้นการเจรจาและการทูตทั้งนี้วันที่14กันยายนวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้นำกลุ่ม BRICS เนี่ย BRICS ก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแล้วก็ซาวท์แอฟริกานะครับร่วมประชุมสุดยอดเป็นเวลา2วันที่กรุงเดลีที่นครหลวงของมหานครเดลีเนี่ยนะครับแถลงการได้ร่วมการรับรองตั้งแต่วันแรกการประชุมโดยมีมติรับรองแถลงการร่วมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเหตุการณ์ฉบับนี้เนี่ยนะครับยังเรียกร้องให้ทุกประเทศหันมาใช้การเจรจาในการทูตแทนเพื่อจะสร้างความเข้าใจในระยะยาวและนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงและเสถียรภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่แหล่งข่าวเปิดเผยว่าระหว่างการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยทั้งอิหร่านทั้งสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ประเทศสมาชิกต่างๆเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันในบางประเด็นรายงานระบุว่าอย่างไรก็ตามตามค่อยคำการแถลงดังกล่าวเนี่ยสรุปผ่านประสาทการสายงานเบื้องหลังระหว่างประเทศสมาชิกไม่ในเอกสารไม่ได้ระบุชื่อสหรัฐและอิสราเอลโดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ทั้งสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็ยังคงยืดเยอะต่อไปมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับก็บรรดาพ่อค้าทั้งหลายพ่อค้าอาวุธเนี่ยก็ยังที่จะปลดปล่อยอาวุธที่เรียกว่าค้างชำระต่างๆเนี่ยนะครับขออภัยครับยังค้างที่ยังไม่มีการใช้กันอยู่เนี่ยก็ออกมามีการระบายออกมาใช้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นเรื่องของธุรกิจการค้าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมทางด้านภาคการค้าขายอาวุธของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับก็คงจะต้องดูกันว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยครับในขณะเดียวกันหอการค้าชี้ฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยมากกว่าการอัดเงินหรือเร่งส่งออกธนาคารโลกออกมาประเมินถึงทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยใช้กรณีโมเดลเศรษฐกิจเดิมใช้ระยะเวลาถึง30ปีในการเป็นประเทศรายได้สูงและทำให้เศรษฐกิจโตเนี่ยเพียง 5.4% ต่อปีจะบรรลุเป้าหมายภายในปี2580ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนซึ่งสามสถาบันที่กกร.เสนอแนวทางReinvent Thailand เพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจที่อ่อนแอดังนั้นเนี่ยดร.พศ อารามวัฒนานนท์เนี่ยประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าประเทศไทยเปิดเผยว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ใช่แค่อัดเงินหรือเร่งส่งออกแต่ต้องเร่งโครงสร้างที่เป็นต้นทุนประเทศพร้อมทั้งตั้งระบบที่ซ้ำซ้อนระบบราชการที่ได้ใช้ดุลพินิจสูงและปัญหาการคอร์รัปชันที่บั่นทอนความเชื่อมั่นนักลงทุนสำหรับโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลระยะต่อไปในคนรักษาแรงการส่งออกเพราะการลงทุนเนี่ยพร้อมทั้งแรงฟื้นการท่องเที่ยวขนาดเดียวกันเนี่ยต้องสร้างในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองความต่อเนื่องนโยบายไม่เพื่อไม่ให้โอกาสการฟื้นทางเศรษฐกิจเนี่ยสะดุดอีกทั้งนี้ภาคเอกชนยังจับตา3ปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยคือ1ความมั่นคงทางการเมืองเป็นความเสี่ยงที่ระดับสูงเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในช่วงนี้ไทยกำลังเจรจาการค้าและการลงทุนระยะผลกระทบต่อเนื่องนโยบายถ้าทำไมประเทศนั้นเสียเวลาต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจถ้าปรับครม.นำผู้นำที่มีความสามารถมาแก้จุดอ่อนและเสริมจุดแข็งนะครับคุณพจน์เนี่ยนะครับก็บอกว่าเห็นด้วยถ้ามีการเปลี่ยนรัฐบาลเรื่องส่วนใหญ่มักจะทำให้มีการประเทศชะลอตัวเดียดอีกหนึ่งปีปัจจุบันนี้เป็นช่วงเรียกว่าต่อที่ไทยมีภารกิจทั้งหลายในการเจรจาการค้ากับสหรัฐในการตกลงการค้าการเสรีไทยกับสหภาพยุโรปหรือ EU ที่ช่วงเข้มข้นการชุมนุมแบงก์รวมทั้งธุรกิจพลังงานไม่เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองนะครับข้อที่2มาตราฟันภาษีและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศหากไทยไม่เจรจาเงื่อนไขการค้ากับสหรัฐอเมริกาได้ตามเป้าหมายต้องเผชิญที่อัตราที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งจะกระทบโดยตรงต่อขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสูงและภัยพิบัติความมั่นคงภายในประเทศทั้งภัยพิบัติภัยธรรมชาติปัญหาด้านสุขภาพและเหตุการณ์ความไม่สงบโดยเฉพาะพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบ
3: ต่อการท่องเที่ยวนักอุตสาหกรรมก็ต้องการท่องเที่ยวแต่ไม่น่าเชื่อเนี่ยครับในเรื่องของมีชาวต่างชาติในขณะนี้มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมากมายทีเดียวเนี่ยครับโดยเฉพาะยิ่งชาวอังกฤษชาวอเมริกันชาวรัสเซียเนี่ยมาอยู่ปักหลักอยู่ที่ทั้งเกาะสมุยทั้งที่ปายและชาวอิสราเอลเนี่ยครับมาเกาะมาปักหลักอยู่ที่ทั้งจีนขออภัยครับมาปักหลักอยู่ที่ทั้งปายทั้งเกาะภูเก็ตเนี่ยแล้วก็มีการเจรจาว่าจะดำเนินการกันอย่างไรเพราะว่ามันดำเนินการในเรื่องของดำเนินการทางธุรกิจทางการค้าผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยเราคงจะต้องดูว่าฝ่ายความมั่นคงฝ่ายการปกครองทั้งกระทรวงมหาดไทยก็ดีทั้งในเรื่องของสถาบันสำนักงานตัวแห่งชาติเนี่ยจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกันต่างน้อยขนาดไหนอย่างไรเพราะขนาดนี้อิสราเอลก็ดีทั้งชาวรัสเซียและชาวจีนสีเทาเนี่ยทั้งสังคมสแกมเมอร์เนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับในเรื่องตรงนี้มันจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันอย่างมากมายมหาศาลทั้งนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีกลุ่มจีนสีเทากลุ่มนักธุรกิจสีเทาในเรื่องของตะปกสีกากีเทาทหารเทาก็ร่วมไม้ร่วมมือในการลงทุนของชาวอิสราเอลของชาวรัสเซียเนี่ยต่างๆเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีนะครับในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ในเรื่องของคดีหัวเขากระโดงคดีหัวสวเนี่ยมันก็ยังไม่ยุติกันสักทีหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อไหร่จะจัดการกันสักทีหนึ่งส่วนข้อตกลงของภาคเอกชนเดินหน้าทางเศรษฐกิจเนี่ยครับ10ข้อคณะที่1ก็รับผิดชอบด้านการลงทุนเรื่องการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์และการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทยคณะที่2ดูแลเรื่องการค้าการท่องเที่ยวเรื่องเวลเนสภาคการเกษตรภาคในคณะที่3รับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาทักษะแรงงานและคณะที่4ดูแลการแก้ไขปัญหากฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางด้านสภาวะทางด้านธุรกิจนะครับแล้วก็ในเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของการเดินหน้าชัดเจนแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่เป็นข้ออันดับแรกรัฐบาลก็ตั้งคณะทำงานเพื่อเริ่มประชุมกันแล้วโดยคณะเนี้ยนะครับก็บอกว่ากกต.เสนอแนว17 reinvent เป็นกรอบเสนอปรับปรุงกฎระเบียบประสงค์ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องการใช้ในการพิจารณาขณะที่เศรษฐกิจภายในอยู่ในช่วงค่อยๆฟื้นตัวแต่เดือนหน้าไม่ค่อยได้เต็มศักยภาพท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศโดยปัจจัยเชิงโครงสร้างได้ตามแผนการภาครัฐเป็นข้อกำหนดทางด้านเศรษฐกิจนะครับและทั้งนี้ปัจจุบันรัฐบาลมีการจะมีการเลือกตั้งมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการสักการนโยบายแต่ภาคธุรกิจกังวลความต่อเนื่องของนโยบายเนี่ยนะครับส่วนในเรื่องของแนะสัมพันธ์จีนดันการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็ถามว่าอีกหนึ่งเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่ต้องเร่งฟื้นตัวคือภาคการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบหลายปัจจัยทั้งเงินบาทแข็งค่าความปลอดภัยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนปัญหาฝุ่น PM 2.5สถานการณ์ชายแดนเมืองที่ความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้คู่แข่งสำคัญในอาเซียนมีค่าเงินที่อ่อนกว่าไทยเยอะมากไม่ถ้าไปที่เวียดนามเนี่ยถูกกว่าไทยนักท่องเที่ยวมีทางเลือกนะครับนักท่องเที่ยวเมืองคนไทยก็มักท่องเที่ยวไปที่ประเทศเวียดนามประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนอย่างมากทีเดียวเนี่ยครับคู่แข่งสำคัญก็คือต่างชาติก็มองว่าสำหรับปี69จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในสิงหาคมอยู่ที่22ล้านคนเป็นไปได้สูงทั้งปีอาจจะไม่ถึงเป้าหมายคราวนี้3ล้านคนอาจจะต่ำกว่าปี68ที่มีนักท่องเที่ยวสายหลักล้านคนทั้งนี้รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการที่สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยควบคู่การหารือประกอบการตลอดวงในเรื่องของโซ่การก้องการท่องเที่ยวเพื่อต้นทุนการเดินทางทั้งตั๋วเครื่องบินค่าเดินทางค่าที่พักเพิ่มแรงจูงใจในนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดจีนที่มีความสัมพันธ์ต่อประเทศไทยจึงมีการเจรจาไทยเป็นปัจจัยหลักไม่ควรปล่อยให้เกิดกระแสความขัดแย้ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งทีมงานผู้บรรยายในวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยคุณบุญมาศรีมาศนะครับคุณอานนท์นันตสุคนและผมพิญโญรุ่งสมัยก็จะได้ทำหน้าที่ในการบรรยายถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับในการพระราชพิธีนั้นในส่วนของทางหมายกำหนดการวันนี้นะครับเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชกานองค์การเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนี้ดังมีรายการต่อไปนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพอสถานพระราชมนุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาในเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตซึ่งในวันนี้การแต่งกายของผู้ที่มาเข้าเฝ้าก็จะได้แต่งกายในเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานนะครับก็ถือว่าได้สืบทอดกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในส่วนของพระกิตยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับในการทำบุญเนี่ยครับหรือว่า7วัน15วัน50วันและ100วันนั้นไม่ได้เพียงเป็นขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ล่วงลับนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่รวมถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ผ่านมาในหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นก็จะได้มีตั้งแต่ การบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับสัตตะเมื่อวานนะครับสัตตะเมื่อวานซึ่งแต่เป็นการครบ7วันในช่วงเมื่อวันที่17ถึง18มิถุนายน2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานหรือ15วันเมื่อวันที่25ถึง26มิถุนายน2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือ50วันเมื่อวันที่30ถึง31กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาและในวันนี้ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตะเมื่อวาน100วันนะครับในวันที่18และ19กันยายน2569ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายเนื่องจากว่าเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระเกียรติยศนะครับดังนั้นแล้วจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยเลยทีเดียวครับซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนั้นในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายแล้วก็ความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของประเทศไทยในยุคจารีตแม้ว่าเมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันนั้นแต่ว่าวิถีปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยมยังคงสืบเนื่องสืบต่อเนื่องมาหลายประการเลยทีเดียวจะเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันก็ปรากฏการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายครั้งหลายคราวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อถวายเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับแต่ว่ากระนั้นก็ตามธรรมเนียมในการพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายจำนวนมากล้วนผ่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็มีการลดทอนขั้นตอนต่างๆลงเพื่อความเหมาะสมของบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยที่ขั้นตอนในการพระราชพิธีและพิธีดังกล่าวนี้ล้วนมีความน่าสนใจซึ่งก็สามารถสะท้อนถึงคติความเชื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องธรรมเนียมครั้งสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันเป็นยุคที่บ้านเมืองเข้าสู่สมัยแห่งความซิวิไลนะครับจึงมีการปรับปรุงรูปแบบและก็ขั้นตอนของการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายหลายประการเลยทีเดียวนับตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นต้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของรูปแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองที่สืบทอดต่อกันมานะครับ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีพระบรมศพพระศพเรามักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นในส่วนของคำว่าสัตตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำดังกล่าวมีความหมายที่เหมือนกันครับคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำก็มีความหมายซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ ซึ่งการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยครับซึ่งโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับซึ่งพิธีกรรมจะประกอบไปด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือว่าที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวครับซึ่งจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการอธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันถือเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพการทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลในช่วงนี้โดยเฉพาะในวันครบรอบ100วันเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิหรือสวรรคาลัยครับซึ่งพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานของราชวงศ์ไทยยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบวรวงศานุวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญทั้งในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นครับแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมไปถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ครับนอกจากนี้ยังนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยซึ่งนับว่าเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่18กันยายน2569ทางรัฐบาลเองโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวาย

0: ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมไปถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีครับซึ่งในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ซึ่งโอกาสนี้พระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนิยกถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทายธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการจัดสร้างพระโกฐจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสในการดูแลรักษาไม้จันหอมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนับเป็นพุทธบูชาและเป็นองค์ประกอบสำคัญในพระราชพิธีอันทรงคุณค่าซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและแปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติและประกอบพิธีบวงสรวงอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งการแปรรูปไม้จันหอมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดทำเสร็จสิ้นครบถ้วนตามขนาดและจำนวนที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็ประกอบไปด้วยไม้จันหอมชนิดท่อนจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่นจำนวน 1,350 แผ่นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยไม้จันหอมที่ส่งมอบเป็นไม้มงคลชั้นสูงและมีลักษณะรวมไปถึงคุณภาพที่เหมาะสมมีกลิ่นหอมดำเนินการตัดและแปรรูปด้วยความประณีตครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยา

0: ก็จะมีผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นยืนหน้าเก้าอี้เพื่อรอรับในการเสด็จพระราชดำเนินเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งหลังจากนั้นก็จะทรงกราบในลำดับต่อไปครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงรับการถวายความเคารพครับและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้เป็นการอาราธนาศีลของเจ้าหน้าที
1: ่ปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ

สุรา

ุคติยันติสีเทนะโภคะสัมปทาสี

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารในลำดับต่อไปครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดพระพุทธมนต์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะอีก10รูปซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับนี่คือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปที่รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาครับหลังจากที่ได้ถวายประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทั้ง10รูปที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็ทำการถอนปิ่นโตออกจากอาสน์ครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรอีก10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปครับหลังจากนั้นพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปและในช่วงเวลานี้ทางเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดรองโยงและปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปครับการปูลาดภูษาโยงนั้นถ้าเปรียบกับงานศพทั่วๆไปของประชาชนคล้ายๆกับก็คือสายสินนั่นเองนะครับสำหรับพระภูษาโยงหรือเปรียบเสมือนสายสินนั้นเป็นการดึงมาจากพระโกฏที่บรรจุพระศพนะครับซึ่งเป็นการต่อสายสัมพันธ์ให้ถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับในการที่จะถวายหรือบำเพ็ญกุศลอะไรก็ตามแต่นะครับจะต้องมีการปูลาดพระภูษาโยงหรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าสายสินนั่นแหละครับโยงไปยังศพของผู้วายชนหรือพระบรมศพหรือพระศพของผู้ที่ล่วงลับไปด้วยนั่นเองครับเพื่อที่การบำเพ็ญกุศลต่างๆนานาได้ส่งไปถึงผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนศาสนาพุทธมาแต่โบราณกาลที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบันนี้นะครับและหลังจากที่มีการถวายประเคนในส่วนของภัตตาหารแล้วก็ถวายผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง10ไตรขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

ุราปริปุเรนติสาพลังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโส

ตังทีวะตุอะเรภวัตตะตังทีวะตุอะเรภวัตตะตังทีวะตุทีกายุโกตุอะรูโกตุทีกายุโกตุอะรูโกตุสุขิโตตุปรมินทมหากาจาสัพพรมกาตินีสิทธิปุจจังสิทธิปัมมังสิทธิราโภจโยนิจังปรเม

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทางปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พระราชพิธีก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกด้วยการหลั่งทักษิโณทกนั้นภาษาทั่วๆไปที่ปฏิบัติกันในศพของประชาชนธรรมดาในการสวดเจริญในสวดพระพุทธมนต์ต่างๆนั้นเขาเรียกว่ากรวดน้ำนั่นเองนะครับการกรวดน้ำนั้นจริงๆแล้วก็มีที่มาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาแล้วที่มีการกรวดน้ำและปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยมีเรื่องเล่าในครั้งพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงถวายเวลุวนอุทยานเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแด่พระพุทธเจ้าแต่การทำบุญในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญนะครับแค่ถวายเป็นบุญกุศลเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการกรวดน้ำนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งทักษิโณทกหรือว่ากรวดน้ำอุทิศไปให้กับญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทำในครั้งนี้ทำให้ญาติเหล่านั้นได้รับส่วนบุญและก็มาแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการกรวดน้ำที่ต้องปฏิบัติในศาสนาพุทธเป็นต้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับการอุทิศบุญการใช้น้ำนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์และก็สื่อกลางทางใจในการส่งบุญกุศลที่ได้ทำแล้วไปยังผู้ล่วงลับนั่นเองครับจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่แค่การรินน้ำเท่านั้นแต่ว่าต้องอาศัยกระแสจิตที่แน่วแน่นึกถึงความดีและแผ่เมตตานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในเรื่องของการกรวดน้ำเรามักจะได้ยินคำว่าสดับปกรณ์นะครับซึ่งคำว่าสดับปกรณ์เป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลโดยทั่วไปจะใช้ว่าบังสกุลนะครับแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายก็คือเป็นปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์ครับดังนั้นทั้งบังสุกุลและสดับปกรณ์มีที่มาต่างกันกล่าวคือบังสุกุลเป็นการบำเพ็ญกุศลโดยการชักผ้าหรือทอดผ้าบังสุกุลส่วนสดับปกรณ์หมายถึงการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับซึ่งในงานพระราชพิธีพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงซึ่งมี7คัมภีร์นั่นเองครับซึ่งในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยพัชจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับ ดยปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสครับซึ่งกำหนดการสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะอาราธนาสองสำรับสำหรับละสี่รูปผัดเปลี่ยนการสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมจะมีทำนองเฉพาะหรือเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองนะครับซึ่งการสวดทำนองหลวงมี4ทำนองคือทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดจะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนทำนองลากซุงสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาส่วนทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของในส่วนของการสดับปกรณ์และเรื่องของพระพิธีธรรมครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาจบเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์และลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงในลำดับต่อไปด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ธรรมเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้ครบจนครบ3เที่ยวนั่นเองรวมทั้งเที่ยวแรก11รูป3เที่ยวเที่ยวละ12รูปรวมเป็น47รูปทั้งหมดนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจนครบทั้ง47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยจะแสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนม์หรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนได้แก่พระรองหรือว่าชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศหรือว่าชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือว่าเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งในปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศและเรียกชั้นในว่าพระรองครับซึ่งพระโกศมีหลายประเภท โดยแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทรงรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีครับซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงและสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพและพระราชทานพระสัปปัตตดลเสวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับสำหรับพระโกศทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543และได้นำออกไปใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานับเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้

านผู้ฟังครับที่จบไปนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับและเจ้าพนักงานก็ได้ปู่ลาดพระภูษาโยงในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมนะครับเพื่อที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงทอดผ้าไตรทั้ง11ไตรเที่ยวแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและทรงพระดำเนินมาที่หน้าพระราชอาสน์ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

0: สัมโมสุโ
1: ฆและลำดับต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงหลั่งทักษิณกทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
2: ยะตุมะริวะกุลาภริภูเรนติสักรังเอวเมวะยิตุทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรสุจังกปังยันโทปนรโสยทามณิจุติและสัพเพเมวะสมิจตุ

มะนีจุโหติระพเมวะสุมิจุตุสัพเพปุเรสุสังกปันยันโทปนรโสยะทามะนีจุโหติระพเมวะสุมิจุตุ

ติเรกวัฏสัจตังชีวตุติเรกวัฏสัจตังชีวตุติเรกวัฏสัจตังชีวตุปิกายุโกตุอโรโคตุทีฆายุโกตุอโรโคตุสุขิโตตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินี

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ในส่วนของที่ได้ทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวแรกทั้ง11ไตรได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์ออกจากพระที่นั่งนะครับแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวด้วยกันขึ้นนั่งยังอาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ก็จะสดับประกอบทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเที่ยวละ12รูปด้วยกันครับ

0: หลังจากนี้นะคะเจ้าพนักงาน
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในวันนี้19กันยายน2569ครับในส่วนของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้จะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีและสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา19นาฬิกาครับทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เป็นการบรรเลงดนตรีไทยและเป็นการประโคมดนตรีไทยนะครับซึ่งวงดนตรีที่ใช้ในงานศพในงานพระบรมศพหรืองานพระศพก็จะเป็นวงปีพาทนางหงนะครับซึ่งเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและพระศพของงานเหล่านี้ซึ่งวงปีพาทนางหงเกิดจากการนำวงปีพาทไทยประกอบด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กตะโพนกลองทัดชิงผสมกับวงบัวลอยซึ่งใช้ในงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพและพระศพนะครับประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือปีชวา1เล่ากลองมลายู2ใบและเม่งสำหรับวงบัวลอยมาจากวงกลอง4ปี1นั่นเองนะครับซึ่งใช้เฉพาะงานพระบรมศพงานพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้นะครับเป็นการทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวที่1ครับเสร็จแล้วก็จะส่งพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นที่รับการทอดผ้าไตร

0: ้ก็จะสดับประกอบในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ได้รับการส่งทอดพระไตรแล้วครับ
1: จิตตวานิรุจจันติเตสังปัสสโมสุขโ
0: อพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวแรกของ12ไตรนะครับซึ่งจะมีการส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรอีก2เที่ยวครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับได้เก็บพระภูษาโยงและรองโยงครับพร้อมทั้งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปลงจากอาสสงฆ์ในเที่ยวแรกของ12รูปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฏหรือหีบศพโกฏอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินซึ่งทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวที่มีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกฏศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสน์เมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาดภูษาโยงสาย2ไปบนอาสน์สงฆ์แล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้จากนั้นนำภูษาโยงสาย1มาเชื่อมต่อกับสาย2ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนพิธีศพราษฎร์ทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2นะครับที่จะรับการถวายผ้าไตรในลำดับจากนี้ไปนะครับซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปเที่ยวที่2ได้ขึ้นนั่งยังอาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานปู่ลาดรองโยงและปู่ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการที่ทรงทอดผ้าไตรในอีก12ไตรเที่ยวที่2ครับของ12ไตรจำนวน3เที่ยวครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการที่ส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวที่2ครับแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง47รูปนั้นมาจากวัดต่างๆเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดราชบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรสาครนครนายก สมุทรปราการด้วยแล้วก็มีพระไทยในวัดไทยในอินเดียก็มาด้วยเช่นกันครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกอบครับ

0: ัมโมวาสุโภ
1: พระสงฆ
2: ์และพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้ทำการเก็บพระภูษาโยงแล้วก็รองโยงในลำดับต่อไปนะครับและหลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ของจำนวน12รูป3เที่ยวลงจากอาสงเพื่อที่จะทำการนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปในเที่ยวที่3ก็เป็นอันครบทั้ง47รูปทั้งหมดรวมทั้ง11รูปแรกด้วยนะครับขณะนี้เป็นการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2ลงจากอาสงครับ
3: ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงข้างต้นในเรื่องของไม้จันหอมที่จะใช้เพื่อจัดสร้างพระโกฐจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการนำส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดสร้างต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ได้รับมอบไม้จันหอมนั้นในเบื้องต้นสำนักงานขออภัยครับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจะนำไม้จันหอมดังกล่าวไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฐจันทร์และพระหีบจันทร์ด้วยความประณีตพิถีพิถันและสมพระเกียรติยศสูงสุดโดยนับจากนี้ช่างโลหะช่างไม้ประณีตและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดสร้างพระโกฐจันทร์และพระหีบจันทร์อย่างสุดฝีมือด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมประโยชน์และแสดงฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่ปรากฏสืบไปนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฐจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันหอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่จะคัดเลือกเฉพาะไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้ที่มีชีวิตและกำหนดให้มีการปลูกทดแทนเพื่อรักษาสมดุลของผืนป่าโดยการดำเนินการได้มอบหมายให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150เซนติเมตรซึ่งเหมาะสมสำหรับการแปรรูปโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่ประมาณ969ตารางกิโลเมตรมีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าผสมผลัดใบและเป็นแหล่งพบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติด้วยนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงและปูลาดรองโยงและพระปูษาโยงเรียบร้อยแล้วและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวที่3ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวนี้เที่ยวที่3ครบแล้วก็จะครบทั้งหมด47รูปรวมทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกด้วยนะครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรจนครบ12ไตรแล้วนะครับทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมทรงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบครับ

0: พระสงฆ์12รูป
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกอบซึ่งเป็นเที่ยวที่3เที่ยวสุดท้ายครบทั้งหมดแล้วนะครับ47รูปด้วยกันขณะนี้เจ้าพนักงานได้เก็บรองโยงและก็พระภูษาโยงนะครับและก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง12รูปได้ลงจากอาสงแล้วออกจากพระที่นั่งแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของไม้จันหอมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของไม้จันหอมนั้นที่จะนำมาจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่เบื้องต้นจะมีการแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่น 1,350 แผ่นซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางแหล่งไม้ที่พบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงยังพบไม้จันหอมต่างๆที่นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติดูแลและขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับทรงรับการถวายความเคารพและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมนะครับในส่วนของพระพิธีธรรมก็จะทำการสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีทรงบำเพ็ญพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จมาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิณีนาถพิราชกัลยาณีมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งครับเมื่อทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนตรงนี้ประชาชนทั่วไปสามารถผ่านจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานได้นะครับซึ่งเฉพาะในวันนี้วันที่19กันยายน2569สามารถเข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 นครับทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและพระศพนั้นโปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายนั้นให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับซึ่งสามารถเดินทางไปได้โดยเฉพาะในวันขออนุญาตย้ำในส่วนของวันนี้จะได้ตั้งแต่ในเวลา 13:00 นจนถึง 20:00 นครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระเกียรติยศแห่งพระวิทยาอุตสาหะและการอุทิศเพื่อแผ่นดินกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์โดยทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโดยพระวิทยาอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยยิ่งนอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลายาวนานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุด ทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาและก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะครับลงทางบันไดมุกกระสันทางพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาประทับรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับซึ่งกองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพวงดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังเพื่อกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระองค์ทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทั้งในด้านของการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐออสเตรียและอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดพระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประจำวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้และทีมงานในวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธิรภัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นและผู้บรรยายคุณพิญโยรุ่งสมัยคุณบุญมาสีมาศและผมอานนท์นันตะสุคนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพลังงานแยกกลุ่มธุรกิจ Data Center ออกมาเป็นผู้ใช้ไฟประเภทใหม่เพื่อรับผิดชอบต้นทุนที่แพงขึ้นเองพร้อมขยายเกณฑ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสร้างความเป็นธรรมในระบบโครงสร้างพลังงานของประเทศหลายพื้นที่ของไทยยังคงเผชิญสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมสหรัฐบรรลุข้อตกลงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์ในการเพิ่มกำลังทหารและตั้งฐานทัพบนเกาะกรีนแลนด์เป็นการถาวรเทคบอลหญิงคู่ทีมชาติไทยชนะกัมพูชา2เซตรวดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงพลิกฟื้นวิถีชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: เมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านอาแยตำบลป่าไหนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่บริเวณดอยม่อนล้านซึ่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาราษฎรประสบปัญหาความยากจนประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นจนทำให้ผืนป่าต้นน้ำถูกทำลายลงอย่างน่าเสียดายด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้ราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ไปพร้อมกับการพลิกฟื้นผืนป่าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้านจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนกลางขุนเขาที่เปิดโอกาสให้ราษฎรและเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ระบบการเกษตรแบบผสมผสานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลปศุสัตว์ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิตก่อนจะนำองค์ความรู้กลับไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองนอกจากนี้ยังช่วยสร้างงานสร้างอาชีพด้วยการรับแรงงานในชุมชนเข้ามาทำงานในโครงการและนำผลผลิตออกจำหน่ายเพื่อนำรายได้ส่งคืนให้แก่ศูนย์ศิลปาชีพตามพระราชประสงค์โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาสาธารณูปโภคจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนรวมทั้งจัดหาสถานบริการด้านสาธารณสุขเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนส่งผลให้ราษฎรใน3หมู่บ้านที่อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนในแต่ละปีไม่เกิน 5,000 บาทปัจจุบันสามารถสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้นหลายเท่าผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริได้ประจักษ์ชัดเจนพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เคยแห้งแล้งกว่า 4,950 ไร่ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาเขียวชอุ่มให้ราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่ดอยม่อนล้านได้พึ่งพาอาศัยมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและมีความสุขอย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: กระทรวงพลังงานแยกกลุ่มธุรกิจ Data Center ออกมาเป็นผู้ใช้ไฟประเภทใหม่เพื่อให้รับผิดชอบต้นทุนที่แพงขึ้นเองพร้อมขยายเกณฑ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสร้างความเป็นธรรมในระบบโครงสร้างพลังงานของประเทศ
3: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการพลังงานรองรับการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยการแยกกลุ่ม Data Center ออกมาเป็นผู้ใช้ไฟประเภทที่9เพื่อป้องกันไม่ให้ภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าตกไปสู่ประชาชนและอุตสาหกรรมอื่นทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ LNG เพิ่มเติมเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้ากลุ่ม Data Center จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนส่วนที่แพงขึ้นนี้เองเพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบโครงสร้างราคาพลังงานของประเทศน นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ขยายเกณฑ์การจัดระเบียบครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กลุ่ม Data Center ใช้อย่างมหาศาลโดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมให้ Data Center ต้องบริหารจัดการน้ำใช้เองโดยไม่ไปแย่งชิงทรัพยากรของประชาชนและเกษตรกรพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าถึงตลาดรับซื้อไฟฟ้าตรงแบบเสรีสำหรับพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ในแผน PDP ใหม่จึงปลดล็อกข้อจำกัดเดิมที่เคยกำหนดไว้เพียง 2,000 เมกะวัตต์และเปิดให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเลือกซื้อไฟสะอาดได้ตามความต้องการโดยตรง
4: ส่วนที่2ก็คือตลาดรับซื้อไฟซึ่งปัจจุบันเรามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ซื้อผู้เดียวผูกขาดการซื้อไฟแต่เพียงผู้เดียวหรือระบบที่เรียกว่า Enhanced Single Buyer ตอนนี้กำลังจะเปิดอีกตลาดหนึ่งควบคู่กันคือตลาดรับซื้อไฟตรงแบบเสรีสำหรับไฟสะอาดซึ่งเดิมเนี่ยกะว่าจะทดลองให้สำหรับ Data Center แล้วก็ลิมิตอยู่ที่ 2,000 เมกะวัตต์ทำมา2ปีก็ไม่สำเร็จสักทีนึงแต่ล่าสุดนะในที่ประชุมกพช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยออกมาเรียบร้อยว่าจะเปิดตลาดนี้ไม่ใช่เฉพาะ Data Center แต่ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟสะอาดแล้วไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกก็เปิดไปเลยนะครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่าการเข้ามาลงทุนของกลุ่ม Data Center จะต้องไม่ใช่แค่การก่อสร้างอาคารเพื่อประมวลผลข้อมูลที่ใช้ทรัพยากรของประเทศเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องดึงห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าสูงเข้ามาในประเทศด้วยเช่นอุตสาหกรรมสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการ SME และหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การใช้ทรัพยากรพลังงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวชวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐบาลส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เปิดโครงการโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนปี2569รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์
5: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการวาระแห่งชาติด้านพลังงานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองจากหลังคาบ้านหรือโซล่ารูฟท็อปได้ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนปี2569แล้วภาครัฐจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากประชาชนรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์แต่ละบ้านสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีทั้งนี้การขายไฟจะเป็นการขายเฉพาะไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือจากการใช้งานภายในบ้านไม่ใช่การซื้อไฟฟ้ามาแล้วนำไปขายต่อย้ำว่าการเปลี่ยนหลังคาบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้จริงและจะดำเนินการเป็นระยะขณะนี้ได้ดำเนินโครงการ500เมกะวัตต์ในระยะแรกและยังมีเป้าหมายเป็นโครงการโซล่ารูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026ยังไม่ใช่โควต้าที่ประชาชนสามารถใช้ได้ทั้งหมดในตอนนี้
6: สามารถสมัครได้แล้วนะคะวันนี้โครงการโซล่ารูฟท็อปของภาคประชาชนปี2569จะเป็นโครงการที่รับซื้อไฟจากประชาชนซื้อรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์โดยแต่ละหลังก็จะขายไฟส่วนเกินได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ AC ต่อมิเตอร์นะคะในราคา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยในระยะเวลา10ปีโดยการขายไฟตรงนี้ค่ะไม่ได้ว่าเป็นการซื้อมาแล้วก็ขายมาลบกันแบบ1ต่อ1แบบที่หลายๆคนเข้าใจคือเมื่อใช้เสร็จแล้วส่วนที่เกินถึงจะขายแล้วก็ในส่วนที่มองว่าหลังคาบ้านเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะตอนนี้เป็นเฟสแรกก่อนคือโครงการ500เมกะวัตต์เปิดรับ

0: โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมกับการไฟฟ้าในพื้นที่หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทรัฐจะสนับสนุนตามจำนวนที่ใช้จริงแต่หากค่าไฟฟ้าเกิน315บาทผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์การลงทะเบียนได้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคย้ำว่ารัฐบาลต้องการเปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากผู้ที่ต้องแบกรับภาระด้านพลังงานเพียงอย่างเดียวมาเป็นผู้ร่วมสร้างและได้รับประโยชน์โดยผู้ที่ยังใช้น้ำมันรัฐบาลจะส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรไทยในการผลิตเชื้อเพลิงขณะที่การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าจะมุ่งสนับสนุนการผลิตรถยนต์ชิ้นส่วนและการใช้แรงงานภายในประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงพลังงานพร้อมวางมาตรการเข้มงวดด้านความปลอดภัยโครงการโซล่ารูฟท็อปป้องกันปัญหาการติดตั้งผิดมาตรฐาน
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่มุ่งเปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากเพียงผู้ซื้อไฟฟ้าให้กลายเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าโดยเพิ่มโควต้ารับซื้อไฟฟ้าจากภาคประชาชนจากเดิม100เมกะวัตต์เป็น500เมกะวัตต์และตั้งเป้าขยายสู่ 10,000 เมกะวัตต์ครอบคลุมกว่า1ล้านครัวเรือนกำหนดกำลังการผลิตที่5กิโลวัตต์ต่อครัวเรือนช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 บาทต่อเดือนพร้อมตั้งจุดบริการการขออนุญาตณจุดเดียวผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและระบบออนไลน์โดยด้านการลงทุนรัฐบาลได้จัดแพ็กเกจช่วยดาวให้ 50,000 บาทจากวงเงินติดตั้งประมาณ 130,000 ถึง 150,000 บาทส่วนที่เหลือผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินโดยใช้สัญญารับซื้อไฟระยะยาว20ปีเป็นหลักประกันซึ่งรายได้จากการขายไฟจะนำมาผ่อนชำระค่างวดและเป็นส่วนลดค่าไฟเมื่อผ่อนชำระหมดใน 7-10 ปีแผงโซล่าจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
3: ทั้งประเทศเรามีกำลังการผลิตไฟอยู่ที่ประมาณ 50,000 เมกะวัตต์เขาแบ่งให้แค่100เดียวสำหรับไปติดแผงโซล่าเราก็เปลี่ยนเลยจาก100เป็น500และเดี๋ยวมีโครงการโซล่ารูฟท็อปส่งเสริมให้คนติดมากขึ้นจะปรับจาก500ไป 10,000 เมกะวัตต์แผงโซล่าเนี่ย5กิโลวัตต์อยู่ที่ประมาณ 130,000 400,000 500,000 แพ็คเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มามีส่วนลดให้ 50,000 ไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดมาผ่อนจ่ายส่วนนึงยังเหลืออีกส่วนนึงเป็นส่วนลดค่าไฟถ้าเมื่อไหร่คืนหนี้หมดแผงที่คืนหมดเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟทำให้เป็นรายได
2: ้นอกจากนี้กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นการตรวจรับรองคุณภาพอุปกรณ์และการติดตั้งอย่างเข้มงวดซึ่งการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ก่อนเชื่อมต่อระบบโดยใช้เวลาตรวจสอบเพียง1สัปดาห์กรณีไม่ขายไฟคืนและไม่เกิน1เดือนกรณีขายไฟคืนเพื่อความสะดวกรวดเร็วขณะเดียวกันได้เปิดแพลตฟอร์มรับลงทะเบียนช่างและบริษัทติดตั้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 5,000 ทีมทั่วประเทศช่วยเปิดโอกาสทางการค้าให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนตุลาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกทั้ง3แห่งปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยสู่ความมีเสถียรภาพสะท้อนความเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลและวินัยการคลังของไทย
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกทั้ง3แห่งได้แก่ Fitch S&P และ Moody's ได้ปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยจากเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพพร้อมคงอันดับเครดิตที่ Triple B+สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อนโยบายการบริหารเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลโดยสถาบันจัดอันดับประเมินว่าเศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับความผันผวนของราคาพลังงานได้ดีกว่าที่คาดการผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อและมาตรการส่งเสริมพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับศักยภาพการเติบโตเศรษฐกิจที่โดดเด่นจากยุทธศาสตร์การเติบโตที่นำด้วยการลงทุนซึ่งสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจริงในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่าน BOI ได้สูงถึง 538,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกพร้อมทั้งมีการยกระดับทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridge และการผลักดัน SME ไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกโดยมีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเป็นกลไกสำคัญนอกจากนี้รัฐบาลยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาวินัยการคลังอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทำงบประมาณที่โปร่งใสและตั้งเป้าลดการขาดดุลในปีงบประมาณ 2,570 ลงเหลือร้อยละ 3.9 พร้อมประเมินว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 63ภายในปี 2,570 ซึ่งปัจจัยด้านความมั่นคงทางการ

0: คลังนโยบายที่ชัดเจนและเสถียรภาพทางการเมืองถือเป็นการวางรากฐานสำคัญที่จะช่วยนำพาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวข้ามปัญหาเชิงโครงสร้างและกลับมาเติบโตเต็มศักยภาพได้ในระยะยาวปฏิพลสุทธพรหมารายงาน
1: ด้านนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยยังมีจุดแข็งจากฐานะการเงินต่างประเทศโดยฟิชคาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะกลับมาเกินดุลร้อยละ 1.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2570ขณะที่หนี้ภาครัฐส่วนใหญ่ระดมทุนเป็นเงินบาทภายในประเทศและมีต้นทุนการกู้ยืมในระดับต่ำซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและภาวะตลาดการเงินโลกโดยรัฐบาลจะต่อยอดความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างต่อเนื่องและในเดือนตุลาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติติดตามได้จากรายงานครับ
2: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นิยามว่าการประชุมครั้งนี้คือโอลิมปิกทางการเงินโดยประเทศไทยจะได้นำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดคล้องกับความท้าทายในปัจจุบันผ่าน4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่รองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
3: สายตาของการจัดงานเนี่ยมันจะอยู่ในสปอตไลท์ของทั้งโลกมันจะทำให้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยใช้โอกาสนี้เนี่ยโชว์ศักยภาพเมืองไทยโชว์โอกาสทำให้เกิดเครือข่ายของ CEO แต่หัวใจสำคัญที่สุดมันโชว์ศักยภาพของคนไทยที่เราสามารถที่จะเซตอเจนดาออกแบบนโยบายเศรษฐกิจการเงินโลกที่ส่งเสียงมาจากกลุ่มเมืองไทย
2: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุว่าธปท.จะนำเสนอความโดดเด่นด้านระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามประเทศแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่านอกจากความรวดเร็วแล้วระบบการเงินดิจิทัลต้องมีทั้งความปลอดภัยและสร้างการเข้าถึงที่เท่าเทียมสำหรับคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จะได้มีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที
4: ่ Bangkok Blueprint เนี่ยเราจะพูดถึงการ handle เรื่องความเสี่ยงเรื่อง fraud scam digital crime ในนั้นก็จะมี12 key consideration นะครับคร่าวๆก็จะเริ่มตั้งแต่ว่าต้องมีระบบกฎหมายที่ดีต้องมีระบบการป้องกัน prevention เราเชื่อมั่นและหวังว่ามันจะเป็น reference ต่อไปนะครับจบงานอีกปีหนึ่ง2ปี3ปีประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีปัญหาแบบนี้ก็จะถูกใช้จะมาใช้ Bangkok Blueprint เป็น reference ในการดำเนินนโยบายดำเนินการต่อไป
2: 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะเป็นเวทีที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในหลายด้านทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดโอกาสทางธุรกิจยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือรวมถึงแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลนอกจากนี้อัธยาศัยไมตรีและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยจะเป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ทั่วโลกประทับใจและกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งสมนิยามสยามเมืองยิ้ม
5: นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดประมูลบ้านมือ2ครั้งที่3ของปีนี้รวมทรัพย์เด่นกว่า 13,000 รายการลดราคาสูงสุดร้อยละ50 พร้อมมอบสินเชื่อดอกเบี้ยร้อยละ0นาน2ปีนายภพกรเจริญลาภผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดบ้านมือ2ยังคงขยายตัวแม้จะมีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะสงครามซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัสดุก่อสร้างค่าครองชีพและทำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นโดยอุปทานในตลาดบ้านมือ2ปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นโอกาสของประชาชนในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าวทอสได้จัดงานประมูลขายบ้านมือ2ครั้งที่3ประจำปี2569ขึ้นในวันนี้เริ่มประมูลเวลา 10:00 น.ถึง 16:00 น.ณทอสสำนักงานใหญ่โดยนำทรัพย์สินรอการขายรวมกว่า 13,000 รายการทั่วประเทศออกมาประมูลแบ่งเป็นทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว่า 1,000 รายการและทรัพย์ในส่วนภูมิภาคกว่า 12,000 รายการทรัพย์ที่นำมาประมูลมีการให้ส่วนลดสูงสุดร้อยละ50พร้อมโปรโมชั่นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยร้อยละ0นานสูงสุด2ปีนอกจากนี้ผู้ชนะการประมูลในราคาปิดสูงสุด73รายการแรกจะได้รับรางวัลเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า
6: ผลลัพธ์ที่เรามีการประมูล2ครั้งที่ผ่านมาตัวเลขดีเราก็ขายได้เกือบพันรายการเหมือนกันครั้งนี้เราก็คาดว่าจะใกล้เคียงกับครั้งที่ผ่านมาครับอยากเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับการประมูลของธนาคารอาคารสงเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยเรามีทั้งประมูลออนไลน์ด้วยก็คือสามารถที่จะเข้าผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3เขาเรียกว่าจัดใหญ่ของการประมูลโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ในวันนี้เราก็มีส่วนลดสูงสุดถึง 50% แล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% 2ปีแล้วก็คนที่สามารถที่จะเข้ามาตัดสินใจซื้อได้ก่อนเราก็จะมีของเล็กๆน้อยๆให้นะครับ
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์หลายพื้นที่ของไทยยังคงเผชิญสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมโดยระดับน้ำแม่น้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์ล้นเข้าพื้นที่บางชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักขณะที่เทศบาลตำบลหล่มเก่ายังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบาย
8: ในธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ภาพรวมในช่วงเช้าวันนี้หลายพื้นที่ยังมีฝนตกและมีน้ำท่วมขังรอการระบายโดยที่อำเภอหล่มเก่าระดับน้ำแม่น้ำพุงเพิ่มสูงขึ้นและฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณถนนในเขตเทศบาลตำบลหล่มเก่าเล็กน้อยส่วนอำเภอหล่มสักเมื่อช่วงเช้าเวลา 8:00 น.ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักอยู่ที่ 8.56 เมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง26เซนติเมตรส่งผลให้น้ำล้นเข้าพื้นที่บางชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักได้แก่ชุมชนท่ากกโพและชุมชนบ้านไร่รวมถึงพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวหมู่ที่7และตำบลหนองควายหมู่ที่12นอกจากนี้ยังเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลปากช่องน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสะพานและถนนในพื้นที่หมู่ที่2 6 14และ17รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขณะนี้นายภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการที่กรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
9: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากกรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าปัจจุบันโดยแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเริ่มเวลา 11:00 นทยอยจากอัตรา600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มชั่วโมงละ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณเป็นอัตรา690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 20:00 นวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนด้วยเช่นกันซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาในพื้นที่อำเภอศรีประจันอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอบางปลาม้าและอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 30-50 ซมจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาเตรียมความพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งดูแลพื้นที่การเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบแต่ต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานหลังปริมาณน้ำเกิน 100% เตือนประชาชนตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
10: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญทุกวันทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องทางโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญได้เก็บกักหน่วงน้ำในอ่างพุทธอุทยานเพื่อให้เกิดผลกระทบด้านท้ายน้ำน้อยที่สุดแต่เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจำนวนมากทำให้เกินศักยภาพที่จะหน่วงน้ำไว้ได้โดยปริมาณน้ำในอ่างพุทธอุทยานเกิน 100% และเริ่มล้นสปินเวย์ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ตลิ่งต่ำตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัยประจำทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนและเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆและสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงพ้นระดับน้ำทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-541-554หรือสายด่วนกรมชลประทานโทร1460ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มประสบภาวะน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกสะสมและมีปริมาณมากในหลายพื้นที่เขื่อนรัชประภาจึงหยุดการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
11: นายสุบินเนศสว่างผู้อำนวยการเขื่อนรัชประภาได้สั่งให้หยุดการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำตั้งแต่วันที่18กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในพื้นที่จะคลี่คลายและมีความเหมาะสมต่อการกลับมาระบายน้ำตามแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดการน้ำเป็นไปอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ปัจจุบันเขื่อนรัชประภามีความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 5,638.84 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำกักเก็บ 3,871.76 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 68.7% และยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 1,767.17 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 31.3% ทั้งนี้เขื่อนรัชประภายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบริหารจัดการน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบเป็นสำคัญขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเขื่อนรัชประภามีศักยภาพในการรองรับน้ำและจะบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมโดยในช่วงสถานการณ์ฝนตกหนักนี้ได้หยุดระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำเพื่อไม่ให้การระบายน้ำจากเขื่อนซ้ำเติมสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดปัตตานีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนเมืองโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักหรือฝนตกสะสมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้โดยให้ติดตามสภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงเมื่อมีฝนตกหนักโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นถ้ำน้ำตกและถ้ำลอดหากมีฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงเกิดภัยขอให้ปฏิบัติตามประกาศของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และห้ามเข้าไปในพื้นที่ที่มีการปิดกั้นหรือประกาศห้ามเข้าโดยเด็ดขาดส่วนพื้นที่ชายฝั่งทะเลขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเฝ้าระวังคลื่นลมแรงและงดลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่ชาวเรือและผู้ประกอบการเดินเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งห้ามออกเรืออย่างเคร่งครัดเทศบาลนครหัวหินเร่งทำความเข้าใจเจ้าของอาคารที่รุกล้ำชายหาดหัวหินก่อนเข้าดำเนินการรื้อถอนตามกฎหมายในวันที่25กันยายนนี้คืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชน
12: นายนพพรวิทิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เทศบาลนครหัวหินได้ลงพื้นที่ปิดป้ายประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้า7วันพร้อมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงทางกฎหมายเจรจาสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือเจ้าของอาคารที่รุกล้ำชายหาดหัวหินเพื่อให้การปฏิบัติงานรื้อถอนอาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังมีแผนเข้าดำเนินการในวันที่25กันยายนนี้โดยในส่วนที่เทศบาลนครหัวหินรับผิดชอบจัดสรรงบประมาณดำเนินการมีจำนวน15หลังและจะมีส่วนของงบประมาณของกรมเจ้าท่าที่ต้องดำเนินการรื้อถอนอีก11หลังทั้งนี้ทางเทศบาลได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อมแนวทางเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดตั้งแต่สะพานปลาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาและคดีถึงที่สุดให้รื้อถอนอาคารทั้งหมด40หลังโดยก่อนหน้านี้มี14หลังที่ยอมรื้อถอนไปแล้วการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนทุกคนโดยจะดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
13: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สิบสองนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์บรรลุข้อตกลงที่ให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารบนเกาะกรีนแลนด์และห้ามประเทศฝ่ายตรงข้ามฐานทัพเรือฐานทัพหรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยไม่ได้รับอนุมัติจากสหรัฐพร้อมกันนี้ยังให้สหรัฐมีสิทธิ์เข้าใช้พื้นที่ตั้งฐานทัพและบินผ่านน่านฟ้ากรีนแลนด์ได้อย่างถาวรด้านนายกรัฐมนตรีเยนเฟเดริกนิวเซนของกรีนแลนด์กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวคำนึงถึงผลประโยชน์ของกรีนแลนด์และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทั้งนี้กรีนแลนด์เป็นดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์กโดยสหรัฐมีสิทธิ์ตั้งฐานทัพและบินผ่านน่านฟ้าตามสนธิสัญญาปี2494และมีฐานทัพอวกาศอยู่ในกรีนแลนด์แล้ว1แห่งสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าในคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวหาว่าขบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA มีอคติและเลือกปฏิบัติต่อเกาหลีเหนือหลังมีการผ่านมติประนามโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยนางคิมยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีไว้เพื่อที่เกาหลีเหนือป้องกันตนเองแต่ IAEA กลับเพิกเฉยต่อการดำเนินโครงการนิวเคลียร์ของสหรัฐและแผนจัดซื้อเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของเกาหลีใต้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการปฏิเสธมติดังกล่าวและยืนยันว่าสถานการณ์เป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่านายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าการคณะการเจรจาการค้าของจีนเตรียมนำคณะผู้แทนรัฐบาลเดินทางเยือนสหรัฐระหว่างวันที่19ถึง23กันยายนนี้เพื่อหารือประเด็นเศรษฐกิจและการค้าที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญก่อนการประชุมระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ทะเลขาวในวันที่24กันยายนนี้ขณะที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าเขาจะพบกับนายเหอในช่วงสุดสัปดาห์นี้และอาจหารือเรื่องอิหร่านด้วยทั้งนี้จีนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงพักการตอบโต้ทางภาษีเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วแม้ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยลดความกังวลว่า ทั้งสองฝ่ายจะใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าที่รุนแรงขึ้นแต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในระยะยาวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหัวหน้าหน่วยดับเพลิงกรุงกิโตเมืองหลวงของเอกวาดอร์ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว100นายพร้อมเฮลิคอปเตอร์4ลำเร่งควบคุมไฟป่าบนเนินเขากาซิตากัวใกล้กับกรุงกิโตซึ่งเผาผลาญพื้นที่แล้วประมาณ625ไร่ซึ่งลมกระโชกแรงทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความยากลำบากขณะที่ทางการอพยพประชาชนประมาณ50คนออกจากพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงกิโตตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออาคารบ้านเรือนเสียหายทั้งนี้การที่กรุงกิโตไม่มีฝนตกมานานกว่า1เดือนทำให้สภาพพื้นที่แห้งแล้งและเกิดไฟป่าหลายจุดขณะที่ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ทางการกรุงกิโตสามารถบันทึกเหตุการณ์ไฟป่าได้เกือบ200ครั้งซึ่งสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ป่าราว 7,500 ไร่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
14: หกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันเทคบอลประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กันทธงลงสนามเป็นวันที่2หลังวันแรกคว้าชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องโดยชนะเมียนมา2-0เซต12-2และ12-8ก่อนจะชนะเลบานอน2-0เซตด้วยคะแนน12-7และ12-4และชนะกัมพูชา2เซตรวดด้วยคะแนน12-2และ12-2สำหรับการแข่งขันในรอบ4ทีมสุดท้ายวันนี้ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติกัมพูชาและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะกัมพูชาไป2-0เซตด้วยคะแนน12-5และ12-4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองได้สำเร็จการแข่งขันฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป2-0โดยนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานในวันที่21กันยายนเวลา 16:30 นส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ชนะมองโกเลียมา3-0เซตและชนะคีร์กีสถานมา3-0เซตลงสนามนัดที่3พบกับไต้หวันผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไต้หวันไป3-0เซต25-22 25-22 และ25-20เก็บชัยชนะทั้ง3นัดมี9แต้มเป็นแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยการแข่งขันรอบต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามในวันที่20กันยายนนี้ด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมได้ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องโดยเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์และแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกหลังชนะคีร์กีสถานมาได้3-2ขณะที่ล่าสุดกฤตภักษ์แสงสวัสดิ์กองกลางทีมชาติไทยยังได้เดินทางมาสมทบและร่วมฝึกซ้อมกับทีมอีกด้วยโดยกฤตภักษ์ให้สัมภาษณ์ก่อนการซ้อมว่าขณะนี้สภาพร่างกายพร้อมสมบูรณ์และต้องการเล่นให้ทีมชาติไทยอย่างเต็มที่เชื่อมั่นว่าทุกคนในทีมจะเก็บ3แต้มจากฮ่องกงเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ทั้งนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันในมหกรรมเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มA นัดที่2พบกับฮ่องกงที่โตโยต้าสเตเดียมในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ขณะที่ในวันนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยเจ้าภาพญี่ปุ่นจะจัดพิธีเปิดที่สนามกีฬาพาโลมามิซูโฮภายใต้ธีม Harmonic Heartbeatซึ่งได้ยูกิฮิโกะซึซึมิผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์เพื่อต้อนรับนักกีฬากว่า 10,000 คนจาก45ชาติที่มาร่วมชิงชัยใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองโดยต่อเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและแนนทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลจะรับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเดินเข้าสนามโดย PPTV HD 36 NBT T Sport 7และแอปพลิเคชัน AIS Play จะถ่ายทอดสดให้ได้รับชมตั้งแต่เวลา 16:00 นการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 David Cup World Group 2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติคาซัคสถานที่ National Tennis Center B-Lite Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันแรกประเภทเดี่ยวสลับมือจำนวน2คู่คู่แรกแม็กซิมัส พราโพนโจนนักเทนนิสหนุ่มไทยซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียพ่ายให้กับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก้ไป1ต่อ2เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ5ต่อ7ส่วนคู่ที่2บูมกสิดิษฐ์สำเร็จพ่ายติโมเฟ่สกาตอไป0ต่อ2เซต4ต่อ6และ6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7ส่งผลให้วันแรกทีมไทยตามคาซัคสถานเจ้าภาพ0ต่อ2คู่การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการสิงห์ Thailand Amazing Open 2026ครั้งที่92วันสุดท้ายมิเกลอีลาดนักกอล์ฟวัย22ปีจากฟิลิปปินส์ชนะการดวลเพลย์ออฟก่อนคว้าแชมป์ประเภทบุคคลชายและครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ขณะที่ขวัญชนกบุญจันทร์นักกอล์ฟสาววัย16ปีซึ่งเป็นผู้นำหลังจบรอบ3คว้าแชมป์ประเภทบุคคลหญิงด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์198การแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ Secret Thailand Championship รอบ32คนสุดท้ายนัดที่3ที่สนามสมาคมกีฬาบิดเลี่ยนแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ไฮไลท์อยู่ที่สายดีอัคคณิส่งเสริมสวัสดิ์อดีตนักสนุกเกอร์อาชีพและทีมชาติไทยชนะฤทธิชัยฉิมพานางไป5ต่อ3เฟรมส่งผลให้อัคคณิผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จนางสาวประเมินรักนาคที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางสาวอาพันชนิดสิริแพทย์นายกสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานเปิดการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่30ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิโดยมีนักกีฬาจาก11สโมสรทั่วประเทศ28จังหวัด364ทีมรวมทั้งสิ้น 1,100 คนเข้าร่วมแข่งขันทั้งประเภทปอมปอมเชียร์ลีดดิ้งและฮิปฮอประหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนางสาวอาพันชนิดสิริแพทย์นายกสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพเพื่อต่อยอดไปสู่ระดับนานาชาติโดยทีมที่ได้แชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์เอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในเดือนพฤศจิกายนทั้งยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทีมจากประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี2570ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ตอบรับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าในการส่งทีมชาติไทย U15 เข้าร่วมการแข่งขัน FIFA U15 World Cup and Festival 2026ครั้งแรกที่กรุงบากูประเทศอาเซอร์ไบจานระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคมนี้เพื่อให้เยาวชนไทยที่อายุไม่เกิน15ปีได้ประสบการณ์จากการแข่งขันฟุตบอลในระดับนานาชาติและต่อยอดไปยังรุ่นอื่นๆต่อไปโดยทางสมาคมได้วางแผนใช้นักกีฬาทั้งหมดจากโครงการ FIFA TDS ประจำปี2026เพื่อคัดเลือกนักกีฬา14คนเข้าร่วมชิงชัยกับทีมจาก194ชาติทั่วโลกซึ่งทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับโดมินิกันในวันที่24ตุลาคมนี้เวลา 13:15 นพลโทอุชุกรสาครนาวินอุปนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569โดยเปิดรับนักกีฬาชายหญิงอายุระหว่าง 18-30 ปีร่วมชิงชัยโดยแบ่งเป็นการแข่งขัน7รุ่นน้ำหนักชายและ8รุ่นน้ำหนักหญิงระหว่างวันที่20-26กันยายนนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากพลโทอุชุกรสาครนาวินอุปนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการแข่งขันครั้งนี้นอกจากการค้นหาแชมป์ประเทศไทยในแต่ละรุ่นแล้วสมาคมต้องการเปิดโอกาสให้นักมวยจากทั่วประเทศโดยเฉพาะนักชกที่ยังไม่มีโอกาสเข้าสู่ระบบทีมชาติได้เข้ามาพิสูจน์ฝีมืออย่างเต็มที่เพื่อค้นหานักกีฬาหน้าใหม่ที่มีศักยภาพและพัฒนาต่อยอดสู่รั้วทีมชาติไทยในอนาคตพาณิชย์คาดนาครายงาน
15: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
16: รู้รักภ ภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
17: ์วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลหมายถึงพระแท่นทอง5ชั้นเพราะคำว่าสุวรรณมาจากคำภาษาสันสกฤตสุวรรณะซึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งว่าทองคำและคำว่าดลมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าตละซึ่งหมายถึงพื้นหรือชั้นพระแท่น5ชั้นนี้ใช้ในการประดิษฐานพระโกศมานานแล้วดังบทละครเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีบทกลอนกล่าวถึงการพระเมนพระชนนีรตูเมืองหมันหยาว่าให้เชิญโกศลงจากบุตรสบกพยุงยกฮึดฮัดขัดเขมรใส่ที่นั่งบัลลังก์ราเชนเวียนรอบบริเวณพระเมนมาครั้นครบคำรบสามตามธรรมเนียมพนักงานคอยเตรียมอยู่พร้อมหน้าจึงเชิญพระโกศแก้วแววฟ้าขึ้นตั้งบนเบญจา5ชั้น
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
19: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
18: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
19: หยุดอย่ากดอย่าโอน
18: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
19: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
18: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: 12:45ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจเกิดทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่021426887กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการพรุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์คัดเลือกรางวัลชนะเลิศจะได้รางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ2ได้รางวัลเงินเป็นเงิน 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรและเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง9ตุลาคมเทศบาลเมืองพังงารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่3ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีผู้ช่วยวิศวกรโยธาผู้ช่วยนายช่างโยธาผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาขนาดกลางและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบารถรับจ้างพนักงานจ้างงานทั่วไปพนักงานดับเพลิงและคนงานรวม32อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองณสำนักงานเทศบาลเมืองพังงาเลขที่332ถนนเพชรเกษมอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาในวันและเวลาราชการระหว่างวันที่14-22กันยายนนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดต รับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายนนี้ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ shorturl.asia สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กับประเทศไทยอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในโลกมีการพยากรณ์ว่าตลาดอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง70ล้านล้านบาทภายในปี2575ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และศูนย์ข้อมูล Data Center การสื่อสารแบบ 5G และ 6G อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลเซมิคอนดักเตอร์คืออะไรนั้นและประเทศไทยลงทุนกับอุตสาหกรรมนี้อย่างไรเชิญรับฟังครับเซมิคอนดักเตอร์คืออุปกรณ์ที่สร้างขึ้นจากวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่มีคุณสมบัติกึ่งนำไฟฟ้าเช่นซิลิคอนคาร์ไบด์แกลเลียมไนไตรด์โดยอุปกรณ์เหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมสมัยเช่นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ทีวีและจอแสดงผลเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนรถยนต์ไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์และระบบเครือข่ายการสื่อสารทั้งหมดล้วนต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์เหล่านี้ไปเป็นหัวใจใช้ขับเคลื่อนอุปกรณ์ประเทศชั้นนำของโลกจึงแข่งขันที่จะเป็นผู้นำด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เพราะนั่นหมายถึงการได้ครอบครองส่วนแบ่งในตลาดสำคัญระดับโลกปัจจุบันนั้นประเทศไต้หวันสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมนีจีนล้วนเป็นผู้นำของตลาดแห่งนี้และหนึ่งในสถานที่ที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แข็งแกร่งที่สุดคือซิลิคอนวัลเลย์นั่นเองซึ่งซิลิคอนวัลเลย์นั้นก็เป็นที่กำเนิดเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนซึ่งเปลี่ยนโลกไปโดยสิ้นเชิงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แบ่งได้เป็น3ส่วนนั่นคือส่วนต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำในส่วนแรกกับส่วนที่2นั่นคือการผลิตชิปและอุปกรณ์รวมส่วนปลายน้ำคือการประกอบการบรรจุและทดสอบชิปประเทศไทยถือว่าเป็นผู้เล่นในส่วนของปลายน้ำทั้งยังเป็นฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รายใหญ่ของโลกโดยประเมินมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยภายในปี2565ไทยเรามีรายได้สูงถึง 1.3 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวความตื่นตัวของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยังวัดได้จากตลาดหุ้นเทคโนโลยีที่มีเงินทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมากชิปและ AI กลายเป็นความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของตลาดเพราะมีถึง9บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ล้วนมีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 500,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากโอกาสดังกล่าวทำให้รัฐบาลไทยมองเห็นช่องทางในการเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยก็ได้ตั้งเป้าหมายดึงดูดการลงทุนมูลค่า 2.5 ล้านล้านบาทและพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 230,000 คนเพื่อผลักดันเป้าหมายผลิตภัณฑ์ชิป Made in Thailand ให้เกิดขึ้นจริงภายในปี2593ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เติบโตและแข่งขันได้เพื่อเสริมศักยภาพให้ประเทศก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางผ่านการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่โดยมีเซมิคอนดักเตอร์เป็นชิปตัวสำคัญจบบทความประจำวันเรื่องอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กับประเทศไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
0: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
21: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
22: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
21: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑาภรณ์รักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่าน

ฟังกันเพลินเลยนะคะ3เพลงรวดกับตั้งแต่เพลงแรกแล้วนะครับเพลงแรกก็เป็นเพลงของจอห์นนี่วินเทอร์ที่รู้สึกคิดถึงนะคะคิดถึงหนึ่งในนักกีตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลคนนี้นะคะก็อยู่อันดับที่63ค่ะกับเพลง My World Turns All Around Herจอห์นนี่วินเทอร์นะคะโลกทั้งใบของเขาเนี่ยหมุนรอบตัวเธอมาโดยตลอดเลยกี่ปีแล้วล่ะคะเพลงนี้ก็ยังคิดถึงกันอยู่นะคะเพลงไม่มีวันหายไปจากเราค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงนี้นี่ก็เป็นหนึ่งในเพลงโปรดของดีเจตอนรับเข้าสู่รายการ Afternoon Delightที่ FM 93.5 และ 95.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะ Happy Wonderful Weekend กันในช่วงของรายการพอข่าวเที่ยงจบก็พบกับดีเจเจี๊ยบรัชนีได้ที่นี่ค่ะพบกับสีสัน 70s and more Love to Dance Plus Rock ไปด้วยกัน1ชั่วโมงทุกบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์วันนี้ก็เช่นเคยขอบคุณการทักทายในทุกช่องทางวันนี้ขาดไป1ช่องทางยังไม่ได้ทักไปเลยนะคะเดี๋ยวจบรายการแล้วค่อยทักกันทางหน้าเพจ Facebook รายการ Afternoon Delight ขอบคุณสำหรับอาหารการกินมาตลอดเรื่อยๆนะคะหลากหลายเมนูเลย Glory of Love งานของปีเตอร์เซทรานะคะที่ปีนี้นี่เขามีอายุโอ้เลข8แล้วนะ82ปีนะคะปีที่82ก็82เต็มเมื่อ13กันยาที่ผ่านมาค่ะอดีตมือเบสนักร้องของคณะชิคาโกในแนวเพลงที่ผสมผสานดนตรีร็อกแจ๊สป๊อปและการเรียบเรียงดนตรีที่ใช้เครื่องเป่าทองเหลืองเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะวันนี้ก็นำเพลงของเขามาฟังกันเพลงนี้ไม่ค่อยได้ฟังแต่ว่าก็ดูว่าคุณผู้ฟังชอบนะคะบอกว่าโรแมนติกมากคุณก้อยบอกโรแมนติกขอบคุณคุณแป้งนะคะรายงานสภาพอากาศมารามอินทราฟ้าเทาเสียงร้องมาแล้วดิฉันก็เหมือนขับรถหนีฝนนะแต่ฝนยังไม่ทันตกเขาฟ้าสีเทาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะวันนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่เห็นแสงแดดเลยขอบคุณลูกชิ้นก็ส่งมานะคะอ๋อที่ไหนเนี่ยลูกชิ้นอร่อยสนใจถ้าบอกว่าลูกชิ้นอร่อยเนาะเพราะว่าไปทานส่วนใหญ่ก็จะเจอแป้งขอบคุณที่ทักกันนะคะเมื่อสักครู่คุณพี่หญิงจิราวดีบอกว่าได้ฟัง Glory of Love จากเสียงปีเตอร์เซเทราแห่งชิคาโกดีใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะทุกท่านเลยนะคะดีเจเห็นเลยทางไลน์ตอนนี้ช่องทางที่ดูอยู่ก็คือไลน์แล้วก็ทาง SMS 4689935ก็ทักทายคุณ8876กับคุณสมิธด้วยนะคะรีเควสเพลงมาด้วยเดี๋ยวดูให้นะคะขอบคุณที่ทักทายกันคุณเสือหวานเจี๊ยบคุณบุตรคุณจีนทรคุณพลพัฒน์คุณปิยะนะคะคุณสมศักดิ์คุณพิทิพย์คุณรินบอกว่าฝนกำลัง

ตกเหรอคะแถวบางกรวยฝนตกเหรอคะตอนนี้เดี๋ยวสักครู่คงมาถึงนี่ละมั้งนะคงมาถึงนี่แหละเมื่อคืนนี้ก็กระหน่ำพอสมควรวันนี้น่าจะต่ออีกช่วงนี้อาจจะต่อเนื่องก็เทคแคร์ดูแลสุขภาพกันนะคะฝนนำพามาซึ่งโรคแม้กระทั่งอาหารการกินก็อาจจะทำให้เราติดเชื้อได้โดยง่ายเลย

เพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะคะ Puff the Magic Dragon งานของ Peter Paul and Mary และนี่ก็อีกเพลงหนึ่งที่ฝากกันไว้ตั้งแต่วันก่อนงานของเฟรด้าเพย์ปี1970แบนด์ออฟโกล

ไม่ได้ฟังกันนานเหมือนกันนะคะกับเพลงนี้ของ Derek and the Dominos Little Wing Little Wing นี่คนแต่งคือ Jimi Hendrix นะคะโดยวงแล้วก็เคยบันทึกเสียงโดยวง Jimi Hendrix Experience ในปี1967แต่วันนี้คิดถึงเอริก แคลปตันก็เลยนำเวอร์ชันนี้มาฟังด้วยกันกับอีกเพลงหนึ่งกับอีกเพลงหนึ่ง Band of Gold ของ Frida Payne ที่คุณผู้ฟังรีเควสต์มาน้องอาร์ตน้องอาร์ตเพลงนี้ปี1970นะคะกับ Puff the Magic Dragon Peter Paul and Mary ที่คุณอะไรอ่ะคุณดาเนียลรีเควสต์มานะคะส่งมาพร้อมเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็ฟังเพลงแกล้มก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไปให้มีความสุขนะคะยังมีหลายเพลงคุณผู้ฟังที่รีเควสต์มานะคะก็มีเรื่อยๆเลยแต่เดี๋ยวจะฟังได้ครบหรือเปล่าเนี่ยฟังได้ครบหรือเปล่าเดี๋ยวฟังก็พยายามที่จะฟังให้ฟังได้ครบเพราะว่าคุณผู้ฟังอยากฟังใช่ไหมคะอยากฟังพอรีเควสต์มาก็ต้องให้ฟังแล้วนะต้องให้ฟัง

คุณผู้ฟังก็จะมีความสุขได้ทุกบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์กับเสียงเพลงนะคะก็เน้นเล่นเพลงรัวๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพราะว่า request กันมาค่อนข้างมากในบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์วันนี้ก็เป็นเพลง by request ซะเยอะเลยนะคะเมื่อสักครู่ก็เป็นอีกหนึ่ง by request last night I didn't get to sleep at all ของ The Fifth Dimension เพลงในปี1972ค่ะแม้อาการนี้คนเป็นกันเยอะนะคะ อาการนอนไม่หลับเนี่ยแต่ว่ามีวงเล็บนอนไม่หลับเพราะความคิดถึงไม่ทราบผลขออาการนี้เหรอคะคิดถึงใครหรือเปล่าขอบคุณมากๆสำหรับคำทักทายคำจะเรียกว่าอะไรนะคะชมวิจารณ์กันมาเกี่ยวกับเรื่องราวของบทเพลงบางคนก็มาเติมให้เต็มก็ขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าเราก็พูดคุยกันไปฟังเพลงกันไปให้มีความสุขนะคะฟังให้มีความสุขฟังแล้วต้องมีความสุขค่ะถ้าฟังแล้วไม่มีความสุขก็จะฟังไปทำไมใช่ไหมใช่ไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะนะค่ะขอบคุณที่ช่วยกันเลือกเพลงมาด้วยนะคะหลายท่านก็คิดถึงเพลงนู้นเพลงนี้ก็เลือกกันมา

Fox on the Run นะคะงานของ Glam Rock ที่มีนามว่า The Sweet มาตามหลัง Foxy Lady ของ Jimi Hendrix นะคะเป็นไงคะฝีมือเขาชะกาจชะกันไหมอ่ะก็รุ่นใหญ่ที่ไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วนะคะเป็นหนึ่งในสมาชิก27คลับเหมือนกันเพราะว่าเสียชีวิตตอนอายุ27ปีเสียชีวิตในเดือนนี้ค่ะ18กันยายนแต่เป็นปี1970และอีกเพลงหนึ่งเมื่อสักครู่2เพลงกับ Foxy Lady ขอบคุณนะคะถามเรื่องการจัดรายการถ้าถามถึงรายการ Afternoon Delight นี่ก็ประมาณ11ปีได้ประมาณ11นี่แหละค่ะปีงบประมาณเนี่ยก็ครบ11ปีได้แล้วนะคะส่วนรายการ Healthy Together ใช่ค่ะเมื่อช่วงนั้นจัดกับอาจารย์หมอไพศาลนะคะที่เคยจัดด้วยกันพักหนึ่งแล้วตอนหลังคุณหมอก็ติดภารกิจไม่ว่างเลยดีเจเจี๊ยบก็เลยโซโล่คนเดียว นะคะก็ออกมาในรูปแบบที่เห็นนั่นแหละขอบคุณที่ยังจำได้นะคะคุณดาเนียล

2เพลงนี้ต้องมาคู่กันนะคะคณะ Black Sabbath กับ Paranoid อีกเพลงหนึ่งที่กำลังเล่นอยู่คือ Whole Lotta Love Led Zeppelin

นอกจากเสียงร้องจะแหลมคมผสมเสียงกีตาร์และเสียงกลองได้เป็นอย่างดีแล้วอย่างจั๊กจี้หัวใจยิ่งนักเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะ

นำมาประกบกับคณะแบล็กซับบัตกับเพลงพาราโนยเพราะว่า18กันยายนปี1970แบล็กซับบัตเขาเปิดตัวสตูดิโออัลบั้มชุดที่2ที่ชื่อพาราโนยแล้วก็มีเพลงพาราโนยด้วย

าร์อาทิตย์ก็ค่อนข้างจะครบรสนะคะทั้งหวานทั้งขมทั้งเปรี้ยวมีเดือดด้วยแหละ

ากันด้วยเพลงนี้เลยนะคะดีเจเจี๊ยบรัชนีไปก่อนพรุ่งนี้มาใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

Metro Lifestyle Metro Lifestyleสิบห้าจุดห้า Metro Life

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและ

0: ภาคใต้จะฝนที่ตกหนักต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้หลังเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลเข้าบ้านเรือนและดินสไลด์ทับผิวทาง
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ได้แก่จังหวัดลำปางน้ำเอ่อเข้าท่วมตำบลแม่วะอำเภอเถินทำให้น้ำในลำห้วยวังเจ้าวงเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างถนนจึงทำให้เกิดน้ำรอการระบายเจ้าหน้าที่ได้นำรถแบ็คโฮลเปิดทางไหลของน้ำทำให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์แม่น้ำป่าสักได้ล้นตลิ่งระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง36เซนติเมตรและเอ่อเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองหล่มสักไหลเข้าท่วมชุมชนตำบลตาลเดียวและตำบลหนองไข่รวมถึงบ้านเรือนประชาชนสะพานและถนนในตำบลปากช่องรวม12หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ300หลังคาเรือนอีกทั้งยังเร่งแก้ไขปัญหาเหตุดินและหินสไลด์ทับผิวทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์บริเวณเส้นทางหลวงหมายเลข12ตอนน้ำดุกห้วยสำมะขาวดินสไลด์ลงมาปิดเส้นทางจราจร1ช่องทางโดยนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และอำนวยการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวส่วนภาคใต้ที่จังหวัดพังงามวลน้ำหลากจากอำเภอกระปงไหลลงสู่คลองตะกัวป่าและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ตำบลโคเคียนอำเภอตะกัวป่าโดยได้นำเรือยางติดเครื่องยนต์เร่งอพยพประชาชนไปยังจุดพักพิงชั่วคราวณมัสยิดบ้างบางกรักนอกขณะที่จังหวัดกระบี่มีฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาพนมเบญจาทำให้น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองในอำเภอเมืองและอำเภอเหนือคลองปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงและคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้พร้อมเน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสุราษฎร์ธานีเร่งอพยพนักท่องเที่ยวบริเวณทางหลวงสุราษฎร์ธานีหลังน้ำท่วมผิวจราจรรถเล็กผ่านไม่ได
7: ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยอพยพนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศในพื้นที่ตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ทำให้การเคลื่อนย้ายเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากถนนทางหลวงหมายเลข401บริเวณกิโลเมตรที่66บวก600มีน้ำท่วมผิวจราจรรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีจึงนำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยที่สามารถฝ่ากระแสน้ำสูง ข้าช่วยอพยพนักท่องเที่ยวทางนี้จุดดังกล่าวแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่3เวียงสะได้ประกาศปิดการจราจรชั่วคราวและแนะนำให้ใช้ทางหลวงหมายเลข4118เป็นเส้นทางเลี่ยงเพื่อเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ทางนี้บพ.สุราษฎร์ธานีขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีมัสยิดแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจในจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาของปากีสถานเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายทางการจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีมัสยิดแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจในเขตโคฮัตเมื่อช่วงบ่ายของวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายนอกจากนี้เหตุระเบิดดังกล่าวยังส่งผลให้มัสยิดและสถานีตำรวจได้รับความเสียหายอย่างหนักกระทรวงมหาดไทยปากีสถานประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุระเบิดในจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถบั่นทอนความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของชาติได้ขณะที่ล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายเตริกอีตอริบานปากีสถานหรือ TTP ออกมาประกาศว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.95.5 Metro Life.

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Once Upon a Time Music Magazine ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz กรมประชาสัมพันธ์คุณจะติดตามรับฟังรายการ Once Upon a Time ได้เป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น.ถึง 24:00 น.ทางคลื่น FM 105รายการนี้เป็นรายการเพลงสากลเน้นเพลงภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่ก็อาจจะมีเพลงภาษาอื่นๆปะปนบ้างตามความเหมาะสมแต่ละชั่วโมงแต่ละสัปดาห์จะมีรูปแบบการนำเสนอบทเพลงไพเราะภายใต้ธีมที่แตกต่างกันโดยมีการสอดแทรกเรื่องราวต่างๆที่เป็นสาระทางด้านประวัติศาสตร์รวมถึงบุคคลสำคัญในแวดวงดนตรีทั้งของไทยและของประเทศต่างๆหมุนเวียนกันไปโดยมีผมนครเทพทิพยสุภราชจะมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับในชั่วโมงแรกนี้นะครับจะเป็นเพลงของแอนเนลีพาซาเนนนักร้องจากประเทศฟินแลนด์ที่โด่งดังในยุโรปในช่วงปี 60-80ที่ชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูแฟนเพลงบ้านเราเท่าไหร่นะครับเพลงส่วนใหญ่ของแอนเนลีพาซาเนนจะมีทั้งเพลงบัลลาดช้าๆหวานๆและก็เพลงดิสโก้เสียงจะเป็นแบบนักร้องเพลงป๊อปที่มีส่วนผสมของนักร้องดังหลายๆคนเพลงที่ผมเลือกมาทำเป็นเพลย์ลิสต์ในวันนี้จะเป็นเพลงในยุค70ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาษาฟินนิชนะครับตัวภาษาอาจจะฟังแปลกหูไปบ้างภาษาฟินนิชจะมีความแตกต่างจากภาษาเยอรมันภาษาสวีดิชภาษานอร์เวเจียนและก็ภาษาดัตช์ที่จัดอยู่ในกลุ่มภาษาเยอรมติกซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับภาษาอังกฤษนะครับภาษาฟินนิชเป็นภาษาในกลุ่มเดียวกับภาษาเอสโตเนียนและก็ภาษาฮังการีซึ่งมีชื่อเรียกทางภาษาศาสตร์ว่าอูราลิกแต่ว่ารายการของเราเป็นรายการเพลงนานาชาติอยู่แล้วนะครับเพลงที่ผมเลือกนำมาฝากส่วนใหญ่ก็จะมีความหลากหลายทางภาษาอยู่ตามปกติไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเพลงแรกที่ใช้เป็นเพลงอันเดอร์อยู่ตอนนี้ก็คือเพลงเอ็มมานูเอลซองเป็นผลงานการบรรเลงของวงรอดมิลเลอร์ออร์เคสตราหลังจากเพลงบรรเลงนี้ก็จะมีเวอร์ชันที่มีเนื้อร้องอีก3เพลงก่อนจะรับฟังครับ
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à

3เพลงในเซตนี้นะครับก็คือเพลง Emmanuel Song เริ่มจากเสียงของ Pierre Bachelet ที่ร้องไว้2เวอร์ชันเป็นภาษาฝรั่งเศสต้นฉบับตามด้วยภาษาอังกฤษ Pierre Bachelet นอกจากจะร้องเพลงแล้วนะครับก็จะเป็นคนแต่งเพลงนี้เองด้วยแล้วก็ปิดท้ายในเซตด้วยเพลง Emmanuel Song ในภาษาฟินนิชเสียงของ Annelie Pasanen Emmanuel เป็นภาพยนตร์ซีรีส์ติดเรทที่ฮือฮามากในยุค70มาจากนวนิยายเรื่องเอ็มมานูเอลที่แต่งโดยนักเขียนชื่อเอ็มมานูเอลอาซองเนื้อเรื่องเป็นเรื่องของสาวชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนะครับที่เดินทางมาหาประสบการณ์ทางเพศในไทยซีรีส์นี้มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างยิ่งเพราะว่าฉากทั้งหมดถ่ายทำในไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพแล้วก็อาจจะมีส่วนทำให้เกิดภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในสายตาฝรั่งในอีกหลายสิบปีต่อมาแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องรายได้ซีรีส์นี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดการสร้างภาพยนตร์ในภาคต่อมาอีกหลายเรื่องรวมถึงภาพยนตร์ที่คล้ายๆกันของประเทศอื่นๆอีกนะครับเช่น Black Emmanuel ของอิตาลีจำได้ว่าชื่อ Emmanuel กลายเป็นที่คุ้นหูของนักเที่ยวคนไทยในยุคนั้นมีสถานบริการที่ใช้ชื่อนี้นิตยสารก็มีนะครับรวมถึงภาพยนตร์เกรด B อีกหลายเรื่องพูดถึงนามปากกาเอ็มมานูเอลอาซองหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าตัวจริงเป็นสาวไทยที่สวยมากชื่อว่าคุณมารยาทกระแสสินหรือว่ามารยาทโรเลอองเรอองเธอสมรสกับหลุยส์ชาร์กโรเลอองเรอองสามีนักการทูตชาวฝรั่งเศสตั้งแต่อายุเพียง16ปีเอ็มมานูเอลเล่มแรกวางจำหน่ายในฝรั่งเศสตั้งแต่ปีพ.ศ. 2502นะครับโดยไม่ได้ระบุชื่อผู้เขียนต่อมาเมื่อนิยายเป็นที่นิยมก็ได้ระบุนามแฝงนะครับว่าเอ็มมานูเอลอาซองในการตีพิมพ์ครั้งต่อๆมาคุณมารยาทเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี2548นะครับถ้าเธอยังอยู่จนถึงปัจจุบันก็จะมีอายุ94ปีAnnelie Pasanenเกิดในปี1949ปัจจุบันอายุ76ปีเข้าวงการจากการร้องเพลงในวงเกิร์ลกรุ๊ปต่อมาก็เดินทางไปร้องเพลงอยู่ในฝรั่งเศสอยู่หลายปีเพลงที่สร้างชื่อให้กับเธอก็คือเพลง Emmanuel Song เพลงนี้นี่เอง

สามเพลงในเซตนี้นะครับมาจากทำนองเพลงเดียวกันหมดก็คือ Sonata Pathetique ของ Beethoven เริ่มจากเพลง Brave New World ของ Andy Williams ตามด้วยเพลงเดียวกันเสียงของ Anneli Pasanen ที่ร้องไว้เป็นภาษาฟินิชแล้วก็ปิดท้ายในเซตนะครับด้วยเพลง Years From Now อีกเนื้อหนึ่งนะครับเสียงของ De La Riseผลงานเพลง Piano Sonata หมายเลข8 in C minor opus ที่13หรือว่าคนบทเพลงที่คนทั่วไปนะครับเรียกกันว่า Sonata Pathetique เป็นผลงานดนตรีในปี1798ของ Beethoven เจ้าตัวอายุเพียง27ปีนะครับตอนที่แต่งเพลงนี้คำว่า Pathetique เป็นภาษาฝรั่งเศสมีความหมายเหมือนกับคำว่า Passionate ในภาษาอังกฤษPassionate Symphony ก็อาจจะแปลได้ว่าซิมโฟนีแห่งความทวินหาในภาษาไทย Brave New World ของ Andy Williams มาจากอัลบั้มเพลงคลาสสิกในปี1984ส่วนของ De La Riseมาจากในปี1962นะครับทั้งสองเป็นอัลบั้มเพลงคลาสสิกที่นำมาใส่เนื้อภาษาอังกฤษที่เพราะมากๆทั้งสองอัลบั้มขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการ Once Upon a Time ทางสถานีวิทยุ FM 95.5 คุณสามารถรับฟังออนไลน์ได้นะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยที่มีชื่อว่า prd.go.th แล้วก็ / คำว่า radio หลังจากนั้นก็คีย์หมายเลขสถานีลงไปในบ็อกซ์เซิร์ชจะเป็น 95.5 ก็ได้หรือว่า105ก็ได้หรือไม่ท่านสามารถเข้าทางเพจ Facebook ของรายการของเราก็ได้นะครับเพจมีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Program ซึ่งทางเพจก็จะนำลิงก์จากเว็บไซต์มาแปะเอาไว้ด้วยเช่นกัน

3เพลงในเซตนี้นะครับเริ่มจากเพลง Yesterday When I Was Young เสียงของ Charles Aznavour ที่ร้องดูเอทกับ Elton John ตามด้วยเพลง Yesterday When I Was Young เสียงของ Anneli Pasanen แล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงเดียวกันนะครับเสียงของ Shirley Bassey Yesterday When I Was Young เป็นเพลงที่ดัดแปลงมาจากเพลง Ie Encore เพลงภาษาฝรั่งเศสในปี1964ที่ชื่อเพลงอาจจะพอแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับได้ว่า just yesterday หรือว่า not so long ago เป็นผลงานการแต่งทำนองของจอร์จกาวาคองส่วนคำร้องโดยชาร์ลส์อาสเนอร์วูเพลงถูกแปลงออกไปเป็นภาษาอื่นๆอีกมากมายนะครับถึง7ภาษาสำหรับภาษาอังกฤษเพลงก็จะมีชื่อว่า yesterday when I was young คนที่ใส่เนื้อภาษาอังกฤษก็คือเฮอร์เบิร์ตคริชเมอร์จำได้ว่าผมรู้จักเพลงนี้ครั้งแรกตอนที่ดูประกวดร้องเพลงของสยามกลการน่าจะเป็นปี30หรือ31นะครับที่คุณโรเบร์โตเม้งได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนั้นแต่ก็นำเพลงนี้มาร้องในประเภทเพลงสากลตอนนั้นผมยังเรียนหนังสืออยู่นะครับพอวันรุ่งขึ้นก็ตามไปถามร้านขายเทปแถวท่าพระจันทร์แล้วก็ได้อัลบั้มเพลงนี้ของเชอรี่บาซี่มาส่วนเพลงที่ใช้เป็นเพลงอันเดอร์อยู่ตอนนี้นะครับก็คือเพลง Your My World เพลงในปี1964ที่แต่งเนื้อร้องโดยคาร์ล ซิกมันด์ดัดแปลงมาจากเพลงดั้งเดิมในภาษาอิตาเลียนที่มีชื่อว่า Il Mio Mondo หรือว่า My World เพลงนี้ถือเป็นซิกเนเจอร์ซองของซิลาแบล็กเพลงขึ้นถึงอันดับหนึ่งในอังกฤษและก็ในยุโรปอีกหลายประเทศในปีนั้นต่อมาในปี1977เฮเลนเบรดี้นำเพลงมาบันทึกเสียงใหม่นะครับและเพลงก็ขึ้นถึงอันดับหนึ่งในออสเตรเลียและก็ในอังกฤษอีกเช่นกันคุณผู้ฟังครับผมดูเวลาแล้วตอนนี้เกือบจะ15นาฬิกาใกล้เวลานำเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีผมจะทิ้งท้ายชั่วโมงของแอนนาลีพาซาเน่นในวันนี้เอาไว้ด้วยเพลง Your My World ในภาษาฟินนิชเสียงของแอนนาลีพาซาเน่นนะครับตามด้วยเพลง Your My World ในภาษาอิตาเลียนเสียงของ Patricio Bone และถ้ายังพอมีเวลาเหลือก็จะแถมเพลง Your My World ของ Helen Reddy เอาไว้ให้ด้วยรายการ Once Upon a Time ยังมีเพลงเพราะๆอีกเยอะเลยนะครับหลังเบรกรายการจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณจนถึง5โมงเย็น Stay tuned อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลกระทบประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ
6: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาพบปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาโดยที่สถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านในอัตรา963ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าวันที่27กันยายนจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาไหลลงมาสมทบประมาณ50ถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มอยู่ที่ประมาณ 1,150 ถึง 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและอำเภอบางไทรอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนระดับน้ำในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำยังไม่ส่งผลกระทบปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: แขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดระดมเครื่องจักรกลเร่งขุดดินสไลด์ปิดทับทางหลวงหมายเลข12สายตากแม่สอดต่อเนื่องเป็นวันที่6
7: แขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดยังคงเร่งดำเนินการขุดดินสไลด์ที่ปิดทับทางหลวงหมายเลข12สายตากแม่สอดบริเวณกิโลเมตรที่31ช่วงเลยผาระกาต่อเนื่องเป็นวันที่6แล้วโดยได้ระดมเครื่องจักรกลทั้งรถขุดตักและรถบรรทุกดินร่วมกับกำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเร่งเปิดเส้นทางแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้เส้นทางดังกล่าวเปิดให้รถสัญจรผ่านได้เพียง1เลนโดยต้องสลับให้รถขาขึ้น และขาลงผลัดกันใช้เส้นทางแขวงทางหลวงตากที่2จึงขอแจ้งเตือนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากยังมีเศษดินและแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้เส้นทางดังกล่าวเปิดให้รถสัญจรผ่านได้เพียง1เลนโดยต้องสลับให้รถขาขึ้นและขาลงผลัดกันใช้เส้นทางแขวงทางหลวงตากที่2จึงขอแจ้งเตือนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากยังมีเศษดินแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้เส้นทางดังกล่าวเปิดให้รถสัญจรผ่านได้เพียง1เลนโดยต้องสลับให้รถขาขึ้นและขาลงผลัดกันใช้เส้นทางแขวงทางหลวงตากที่2จึงขอแจ้งเตือนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากยังมีเศษดินและ
1: เพื่อน
7: จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้เส้นทางดังกล่าวเปิดให้รถสัญจรผ่านได้เพียง1เลนโดยต้องสลับให้รถขาขึ้นและขาลงผลัดกันใช้เส้นทางแขวงทางหลวงตากที่2จึงขอแจ้งเตือนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากยังมีเศษดินและ
8: การขับเคลื่อนนโยบายลดค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงการบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบินค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบินค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบินค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมชวิษาประทุมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: Metro Lifestyle
10: Metro Lifestyle
9: Once Upon a Time Music Magazine

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการ Once Upon a Time ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz กรมประชาสัมพันธ์รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น.ถึง 24:00 น.ทางคลื่น FM 105 2วัน3ช่วงเวลา2สถานีในระหว่างสุดสัปดาห์รายการนี้เป็นรายการที่เน้นเพลงสากลเก่าๆนะครับประเภทเพลงโอดีสเพลงสแตนดาร์ดและก็เพลงแจ๊สตามชื่อของรายการนอกเหนือจากบทเพลงเพราะๆแล้วท่านยังได้รับฟังสาระและข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติของนักร้องนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในวงการดนตรีทั่วโลกโดยมีผมนครเทพทิพยสุภราชจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณๆในบ่ายวันหยุดสบายๆ3ชั่วโมงแบบนี้สำหรับชั่วโมงที่2ของวันนี้นะครับเราจะมาฟังเสียงของวงเกิร์ลกรุ๊ปจากไอร์แลนด์ที่ใช้ชื่อว่า The Celtic Angels ด้วยกันวงที่ประกอบด้วยสมาชิกสาวๆ7คนมารวมตัวกันซึ่งแต่ละคนก็ไม่ธรรมดานะครับมีประสบการณ์และก็ความสามารถด้านดนตรีและก็การแสดงมากมายเพลงที่ถนัดในการเล่นนะครับก็คือเพลงในกลุ่มของ crossover มีทั้งเพลงป๊อปเพลงสแตนดาร์ดและก็เพลง traditional ที่เป็นเพลงพื้นบ้านของ Irish คำว่า Celtic ออกเสียงได้ทั้ง Celtic และก็ Celtic นะครับมาจากคำว่า Celtสะกดก็คือ CELT ที่เป็นคำนามหมายถึงชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่เคยอาศัยอยู่ในอังกฤษไอร์แลนด์และก็สกอตแลนด์เมื่อประมาณ 3,000 กว่าปีก่อนก่อนที่อังกฤษจะถูกปกครองโดยพวกแองโกลแซกซอนในศตวรรษที่5และต่อมาก็โดยพวกนอร์แมนหรือว่าพวกฝรั่งเศสในศตวรรษที่11ผลผลิตทางวัฒนธรรมต่างๆหลายอย่างของผู้คนในสหราชอาณาจักรปัจจุบันก็จะมีที่มาสืบสาวย้อนกลับไปหาบรรพบุรุษชาวเคลต์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตอาหารการกินภาษาและก็ดนตรีเพลงในเพลย์ลิสต์ในวันนี้จะเป็นเพลงเก่าแล้วก็เพลงใหม่ในช่วงปี 70-80 ปนกันนะครับอาจจะใหม่นิดนึงแต่ก็คาดว่าคุณผู้ฟังน่าจะชอบเพลงเซตแรกที่เพิ่งจบไปนะครับก็คือ2เวอร์ชันของ A Spaceman Came Travelingเริ่มจากเสียงของ The Celtic Angels ตามด้วยเพลงเดียวกันเสียงของ Chris De Burgh A Spaceman Came Traveling เป็นผลงานดนตรีในปี1975ของ Chris De Burgh นักร้องอังกฤษเชื้อสาย Irish เพลงนี้โดยส่วนตัวผมชอบมากนะครับได้ฟังครั้งแรกในรายการวิทยุรายการหนึ่งเมื่อเกือบ40ปีก่อนน่าจะเป็นคลื่น 97.5 ถ้าจำไม่ผิดหลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นรายการวิทยุรายการไหนนำมาเปิดอีกเลยทางที่เป็นเพลงทำนองเพราะแล้วก็เนื้อหาสละสลวยมาก A Spaceman Came Traveling นักบินอวกาศได้เดินทางมาเยือน Chris De Burgh ได้ไอเดียเขียนเพลงนี้หลังจากได้อ่านหนังสือเรื่อง Chariots of the Gods แล้วก็เลยเกิดจินตนาการว่าดาวแห่งเบธเลเฮมที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของการประสูติของพระเยซูอาจจะเป็นยานอวกาศมาจากนอกโลกก็ได้และในความเป็นจริงมนุษย์โลกอาจกำลังถูกเฝ้ามองจากสิ่งมีชีวิตอื่นในเอกภพก็เป็นได้เช่นกันเพลงนี้เป็นหนึ่งในจำนวนเพลงไม่มากที่ถูกนำไปรวมเอาไว้ในอัลบั้มเพลงคริสต์มาสของศิลปินหลายคนทางที่เนื้อหาอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคริสต์มาสหรือว่าฤดูหนาวเลยก็ได้หากฟังผ่านๆในตอนแรกThe Celtic Angels ทำเพลงออกมาจนถึงปัจจุบันถ้านับที่เป็นฟูลอัลบั้มก็8อัลบั้มนะครับอัลบั้มแรกในปี2010และก็ล่าสุดก็คือปี2020แต่วงก็จะมีงานร้องสดบนเวทีคอนเสิร์ตในประเทศต่างๆทั้งในอเมริกาและก็ในยุโรปอย่างต่อเนื่องสมาชิกหลักที่เหมือนกับเป็นหัวหน้าวงก็คือลุยส์แบร์รี่คนนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งมากนะครับเสียงดีเล่นดนตรีได้แล้วก็มีประสบการณ์เคยแสดงในละครเพลงบรอดเวย์มิวสิควอลหลายเรื่องถือเป็นคนที่มีความสำคัญทำให้วงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมาจนถึงปัจจุบัน

สามเพลงในเซตนี้นะครับเริ่มด้วยเพลง Walking in the Air เสียงของ The Celtic Angels ตามด้วย Walking in the Air เสียงของ Alette Jones ที่ร้องดูเอทกับ Russell Watson แล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลง Hallelujah ของ Celtic Angels Walking in the Air เป็นเพลงผลงานของ Howard Blake มาจากภาพยนตร์แอนิเมชันในปี1982เรื่อง The Snowman ที่ออกฉายทางทีวีในประเทศอังกฤษและก็ฟินแลนด์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้ความยาวประมาณ30นาทีได้นะครับแต่ว่าเนื้อหาสนุกแล้วก็น่าประทับใจมากเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ปั้นตุ๊กตาหิมะในวันคริสต์มาสพอถึงช่วงกลางคืนตุ๊กตากลับมีชีวิตแล้วก็ได้พาเด็กชายคนนี้เดินทางเหินฟ้าสู่ขั้วโลกเหนือได้พบกับเหล่าสโนว์แมนที่มีชีวิตรวมถึงซานตาคลอสแล้วก็ฝูงกวางเรนเดียเพลง Walking in the Air ก็ใช้ประกอบฉากการผจญภัยนี้นี่เองส่วนเพลง Hallelujah เป็นเพลงเพราะผลงานของเลโอนาร์ดโคเฮนนักร้องและแต่งเพลงชาวแคนาเดียนในปี1984แต่ว่าเวอร์ชันที่ดังมากจะเป็นของเจฟบัคเลย์นะครับที่ได้บันทึกเสียงเอาไว้ในปี2004เพลงนี้เป็นเพลงพอปเพลงหนึ่งที่มีนักร้องเกือบทุกแนวนำไป cover เอาไว้โดยเฉพาะในกลุ่มของ crossover และต่อมาหลังจากที่เลโอนาร์ดโคเฮนเสียชีวิตในปี2006เพลงก็กลับได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาติดอยู่ในลิสต์ Greatest Songs of All Time ของนิตยสาร Rolling Stone ขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการ Once Upon a Time Music Magazine ทางสถานีวิทยุ FM 95.5รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น.ถึง 24:00 น.ทางคลื่น FM 105สำหรับช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะสามารถส่งเข้ามาได้ทางเพจ Facebook ของรายการนะครับซึ่งเพจมีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Program และหากท่านสนใจจะลงโฆษณาในรายการสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0944629245หรือว่าจะพูดคุยกันทางอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook ของรายการก็ได้เช่นกันครับ

4เพลงในเซตนี้นะครับก็คือ2เวอร์ชันของ2คู่เพลงเริ่มจากเพลง If You Could Read My Mind เสียงของ The Celtic Angels ตามด้วยเพลงเดียวกันนะครับเสียง Gordon Lightfoot ส่วนอีกเพลงหนึ่งก็คือ2เวอร์ชันของ Rainbow Connection เริ่มจากเสียงของ Celtic Angels แล้วก็ตามด้วยเพลงสุดท้ายในเซตนะครับก็คือ Rainbow Connection เสียงของ Johnny MathisIf You Could Read My Mind เป็นเพลงดังในปี1971ของ Gordon Lightfoot นักร้องนักดนตรีชาวคาเนเดียนเพลงนี้เขียนขึ้นตอนที่ Gordon มีปัญหาระหองระแหงกับภรรยาก็เหมือนกับเป็นการระบายความรู้สึกที่เป็นอินเนอร์นะครับลงไปในเพลงเพลงประสบความสำเร็จมากมายนะครับขึ้นถึงอันดับ1ใน Canadian Singles Chart รวมถึงในยุโรปอีกหลายประเทศส่วนเพลง Rainbow Connection เป็นเพลงประกอบจากภาพยนตร์ในปี1979เรื่อง The Muppet Movie เป็นผลงานของพอวิลเลียมส์กับเคนเนธอาร์เชอร์เสียงร้องต้นฉบับจะเป็นของจิมเฮนเซนคนที่เป็นคนพากย์เสียงกบเคอร์มิตนะครับใน The Muppet Show หรือว่าหุ่นมหาสนุกที่ออนแอร์ทางโทรทัศน์ตั้งแต่ปี1974ถึงปี1981เพลงนี้ขึ้นถึงอันดับที่25ในชาร์ต Billboard Hot 100ส่วนเพลงที่คุณได้ยินเป็นแบ็คกราวด์อยู่ตอนนี้ก็คือเพลง When You Were Sweet 16เพลงเก่าแก่ตั้งแต่ปี1898ผลงานของเจมส์ Thornton นักแต่งเพลงชาว Irish American เพลงนี้เป็นเพลงที่ทำนองเพลงหวานมากนะครับต่อมาก็ถูกนำไปใช้ในการแสดงแบบ Vaudeville ของฝรั่งที่เป็นการผสมระหว่างการร้องเพลงเต้นรำมายากลและก็ละครสัตว์รวมถึงเป็นเพลงสแตนดาร์ดสำหรับ Barbershop Quartet คุณผู้ฟังครับตอนนี้เกือบจะ16นาฬิกาใกล้เวลานำเสือข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีผมจะทิ้ง2เพลงสุดท้ายของชั่วโมงนี้เอาไว้นะครับก็คือเพลง When You Were Sweet 16เสียงของ Celtic Angels กับเสียงของ Val Dunican ปกติเราจะคุ้นกับเสียงของ Perry Como นะครับเพลงนี้แต่ว่าวันนี้เลือกเสียงของ Val Dunican นักร้องจากไอร์แลนด์อีกคนมาฝากคุณผู้ฟังรายการ Once Upon a Time ยังมีเพลงเพราะๆอีกเยอะเลยนะครับสำหรับชั่วโมงสุดท้ายหลังเบรกรายการจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณอีก1ชั่วโมงจนถึง5โมงเย็น Stay tuned อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมน้ำอำเภอลมเก่าและลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งผ่านเซลล์บอดแคสต์ให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำอำเภอลมเก่าและลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ยกของขึ้นที่สูงพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานงานกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์เตือนน้ำล้นตลิ่งให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์เนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำลำน้ำพุงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งส่งผลกระทบกับพื้นที่ริมคลองและลุ่มต่ำโดยเฉพาะตำบลลมเก่าตำบลนาแสงตำบลฝายนาแสงอำเภอลมเก่าตำบลวัดป่าตำบลหนองไข่อำเภอลมสักและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมลำน้ำยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอบต.ในพื้นที่โดยด่วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่อาจไม่ปลอดภัยจึงปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดโครงการทันใจใสกิ้งนำรถผลิตน้ำดื่มกปภ.ใช้นาโนเทคโนโลยีผลิตน้ำสะอาดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่าน
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการทันใจใสกิ้งรถผลิตน้ำดื่มเพื่อผู้ประสบสาธารณภัยของการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เพื่อเพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงน้ำสะอาดในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกปภ.เตรียมแผนบุคลากรและอุปกรณ์ให้พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินพร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้จากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านทางกปภ.ได้นำรถผลิตน้ำดื่มทันใจใส่กิ้งมาให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวสามารถผลิตน้ำดื่มได้สูงสุด500ลิตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างรวดเร็วดลดานาเกลือวิทยุสวทน่านรายงาน
1: ทหารพรานแม่ฟ้าหลวงสกัดการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาต้องสงสัยตรวจสอบยาไอซ์72กิโลกรัมเร่งติดตามคนขับมาดำเนินคดี
8: เจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31กองกำลังผาเมืองตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณทางหลวงหมายเลข1089สายอำเภอแม่จันอำเภอแม่อายบริเวณบ้านห้วยมหินฝนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหลังได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาเข้ามายังฝั่งไทยเจ้าหน้าที่พบรถเก๋ง Toyota Vios สีขาวป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงรายขับลงมาจากพื้นที่ภูเขาจึงส่งสัญญาณให้หยุดตรวจแต่รถคันดังกล่าวได้เร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงติดตามกระทั่งรถเสียหลักตกลงข้างทางโดยคนขับรถได้หลบหนีไปก่อนเจ้าหน้าที่เข้าถึงตัวภายในรถพบกระสอบฟางจำนวน3กระสอบบรรจุไอซ์กระสอบละประมาณ24กิโลกรัมรวม72กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถและของกลางไว้ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่จันเพื่อดำเนินคดีและเร่งติดตามตัวผู้ขับขี่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปวสินคำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: Metro Lifestyle Metro Lifestyle Once Upon a Time Music Magazine

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3ของรายการวันสะพอนาทอยทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์กรมประชาสัมพันธ์รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่าย 2:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 3:00 น.ถึงเที่ยงคืนทางคลื่น FM 105ในชั่วโมงที่3ของวันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงไทยสแตนดาร์ดกันบ้างวันนี้ไฮไลท์จะอยู่ที่เสียงเปียโนของริชาร์ดเคลเดแมนนักเปียโนแถวหน้าชาวฝรั่งเศสที่เคยได้รับฉายาว่า The Prince of Romance ในบรรดาอัลบั้มต่างๆที่เคยบันทึกเสียงนะครับเอาไว้มากมายกว่า 1,300 อัลบั้มริชาร์ดเคลเดแมนเคยบันทึกเสียงเพลงไทยเพราะที่เรารู้จักกันอย่างดีเอาไว้ด้วยโดยใช้ชื่อว่า Thailand มงนามูเพลงหลักทั้งหมดที่ผมนำมาทำเป็นเพลย์ลิสต์ในชั่วโมงนี้ก็จะมาจากอัลบั้มนั้นซึ่งชื่อว่าคุณโดยเฉพาะที่ชอบเพลงไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลงไทยนะครับก็คงจะมีความสุขกับเพลงในชั่วโมงนี้อย่างแน่นอน3เพลงที่จบไปนะครับก็คือ3เวอร์ชั่นของเพลงเงาไม้เริ่มจะเสียงเปียโนของริชาร์ดเคลเดแมนตามด้วยเสียงของคุณสุภัทราอินทราภักดีแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงเงาไม้เสียงของคุณสวัลีภากาพันธ์เงาไม้เป็นเพลงเพราะมากๆอีกเพลงของท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์กับพระยาโกมารกุลมนตรีเดิมเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องลูกทุ่งนะครับเมื่อปีพ.ศ.2482ร้องโดยคุณณภาหวังในธรรมต่อมาในปี2503บริษัทอัศวินภาพยนตร์ของเสด็จพระองค์ชายใหญ่ได้สร้างภาพยนตร์เรื่องเรือนแพเสด็จพระองค์ชายใหญ่ได้นำเพลงเงาไม้มาประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยโดยให้คุณสวัลีภากาพันธ์เป็นผู้ขับร้องคุณสวัลีบันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้2ครั้งนะครับเวอร์ชันที่คุณผู้ฟังได้ฟังไปเป็นการบันทึกเสียงครั้งแรกส่วนเงาไม้ของคุณสุภัทรามาจากอัลบั้มใหม่ไทย4ที่ออกมาเมื่อปีพ.ศ. 2532เพลงนี้ถือเป็นเพลงที่คุณสุภัทราบันทึกเสียงร้องครั้งแรกกับวงใหม่ไทยของอาจารย์ดนูหันตระกูลเธอร้องเอาไว้เพราะมากๆนะครับเสียงเหมือนระฆังแก้วเหมือนกับที่หลายๆคนพูดถึงเอาไว้จริงๆ

สามเพลงในเซตนี้นะครับเริ่มจากเพลงเสน่หาของคุณศรีสลายสุชาติวุฒิที่ร้องไว้เป็นเพลงแจ๊สนิดๆเพราะมากนะครับตามด้วยเสียงเปียโนของริชาร์ดเคลเดอร์แมนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงเสน่หาเสียงของคุณสุภัทราอินทราภักดีที่ร้องเอาไว้กับวงใหม่ไทยซึ่งก็ไพเราะไม่แพ้กันเลยเสน่หาเป็นผลงานเพลงทั้งคำร้องและก็ทำนองโดยครูมนัสปิติสารครูมนัสเคยเล่าให้ฟังว่าแต่งเพลงนี้เอาไว้ในปีพ.ศ.2507เมื่อครั้งทำงานเป็นครูสอนดนตรีที่จังหวัดขอนแก่นตอนแต่งเพลงเสร็จนะครับก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อตอนที่นำมาบันทึกเสียงก็เลยเลือกใช้คำที่มีอยู่ในเนื้อเพลงก็คือคำว่าเสน่หามาตั้งเป็นชื่อเพลงเพลงเสน่หาเป็นเพลงยอดนิยมที่กลายเป็นเพลงไทยสแตนดาร์ดอีกเพลงหนึ่งถูกนำมาบันทึกเสียงใหม่หลายครั้งโดยนักร้องนักดนตรีอีกมากมายริชาร์ดเคลเดอร์แมนเป็นนักเปียโนชาวฝรั่งเศสที่โด่งดังและก็มีชื่อเสียงทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี70จนถึงปัจจุบันสร้างชื่อเสียงจากเพลงบัลลาดบุคอาเดลีนโปเดซองเนฟิโอนักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศสเจ้าของเพลงนี้นะครับเล่าให้ฟังว่าตอนที่แต่งเพลงนี้เสร็จในปีพ.ศ. 1977นะครับก็มองหานักเปียโนที่จะมาเล่นบันทึกเสียงค่ายเพลงต้นสังกัดก็เลยเปิดออดิชั่นมีนักเปียโนสมัครเข้ามาประมาณ20คนได้ในทั้งหมดคนที่โดดเด่นที่สุดก็เป็นหนุ่มน้อยหน้าใสอายุเพียง23ปีซึ่งก็เป็นคนที่ถูกเลือกไม่ใช่เพราะว่าหน้าตาแล้วก็บุคลิกที่สะดุดตาเท่านั้นแต่จะเป็นเพราะฝีมือการเล่นเปียโนที่พริ้วไหวเหมาะกับเพลงนี้เป็นอย่างยิ่งเพลงบัลลาดบุคอาเดอลีนเพลงนี้ประสบความสำเร็จเกินคาดกลายเป็นเพลงฮิตถล่มทลายขายได้เกิน22ล้านแผ่นส่งผลให้ริชาร์ดเคลเดอร์แมนประสบความสำเร็จกลายเป็นนักเปียโนแถวหน้าริชาร์ดเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถและก็ความสร้างสรรค์อย่างยิ่งนะครับเป็นคนแรกๆที่ผสมผสานแนวเพลงคลาสสิกกับเพลงป๊อปเข้าด้วยกันจนเป็นต้นแบบของกระแสเพลงบรรเลงแนวโรแมนติก Easy Listening จนถึงปัจจุบันมีผลงานเพลงมากมายนะครับมียอดขายแผ่นทั้งหมดมากกว่า70ล้านแผ่นมีอัลบั้มที่แตะแพลทินัมและก็โกลด์รวมกันเกือบ400อัลบั้มแล้วก็ในปี2006หนังสือ Guinness Bookก็บันทึกสถิติว่าเป็นนักเปียโนที่ประสบความสำเร็จสูงที่สุดในโลก

3เพลงในเซตใหญ่นี้นะครับเริ่มจากเพลงลมหวนเสียงของคุณศรีสไลสุชาติวุฒิตามด้วยเสียงเปียโนของริชาร์ดเคลเดอร์แมนแล้วก็ไปท้ายด้วยเพลงลมหวนเสียงของซียูคอรัสลมหวนเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแม่สื่อสาวในปีพ.ศ. 2481แล้วก็เป็นที่รู้จักในฐานะเพลงอมตะที่ประพันธ์คำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลส่วนทำนองโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์แม่สื่อสาวเป็นภาพยนตร์ขาวดำนะครับสร้างโดยบริษัทไทยฟิล์มนำแสดงโดยคุณศักดิ์วีรศรกับคุณโสภาอุณหกะนักร้องที่บันทึกเสียงคนแรกก็คือนางเอกของเรื่องนะครับคุณโสภาอุณหกะริชาร์ดเคลเดอร์แมนทำอัลบั้ม Thailand Mung Namu เอาไว้ในปีพ.ศ. 2531โดยร่วมมือกันระหว่างต้นสังกัดก็คือค่าย Delphine Records กับบริษัท Cluster แล้วก็ยังมีมูลนิธิแผ่นดินธรรมด้วยโดยเพลงไทยทั้งหมดที่เลือกมาจะมีอยู่10เพลงนะครับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์4เพลงแล้วก็เพลงไทยสแตนดาร์ดอีก6เพลงตอนที่ออกวางจำหน่ายในปีนั้นจำได้ว่าอัลบั้มชุดนี้มีโฆษณาโปรโมททางทีวีด้วยผมมีอัลบั้มนี้ครั้งแรกเป็นเทปคาสเซ็ตนะครับซึ่งก็ยังคงเก็บไว้อย่างดีแล้วก็ยังคงฟังได้ปกติแต่ดูจากหลายๆเว็บไซต์ก็เห็นว่าเทปชุดนี้ได้กลายเป็นของสะสมไปแล้ว

0: สามเพลงในเซตนี้นะครับเริ่มจากเพลงบัวขาวเสียงของคุณศรีสลายสุชาติวุฒิตามด้วยเสียงเปียโนของริชาร์ดเคลเดอร์แมนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลง White Lotus หรือว่าเพลงบัวขาวนะครับเสียงของนักร้องโซปราโนจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีชื่อว่าหยูชูฉินนานๆทีฟังคนจีนร้องเพลงไทยก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งบัวขาวเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เป็นผลงานของเสด็จพระองค์ชายใหญ่กับท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์เพลงนี้ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่องฐานไฟเก่าในปีพ.ศ. 2480นำแสดงโดยคุณเคลียวพันธ์บุญนาคกับคุณทองแท้สดสีทองเพลงบัวขาวบันทึกเสียงครั้งแรกโดยคุณแนบเนตรายนนะครับต่อมาเพลงนี้ได้รับการยกย่องจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียองค์การยูเนสโกให้เป็นเพลงแห่งเอเชียโดยมอบหมายให้ฟรานซิสยิปนักร้องดังของฮ่องกงเป็นผู้บันทึกเสียงเอาไว้ในอัลบั้ม Discovery ส่วนเพลงที่ผมใช้เป็นเพลงแบ็คกราวด์อยู่ตอนนี้นะครับก็คือเพลงจงรักเป็นผลงาน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพินโยรุ่งสมัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัย
7: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้การสั่งการของนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนิคมหน่วยงานปกครองและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าสัตว์เลี้ยงไว้ที่สูงพร้อมตัดกระแสไฟฟ้าบ้านที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กเล็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่ามอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกภัยพร้อมสั่งการเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
8: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายอมรเทพปรีดคำรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายดำรงชิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนชุมชนผู้ประสบภัยเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนรวบรวมข้อมูลความเสียหายและมอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานรวมถึงน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อต้องการส่งต่อความห่วงใยจากทางจังหวัดพังงาถึงพี่น้องประชาชนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายทางด้านครัวเรือนพืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อประสานการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการโดยเร็วที่สุดจันทราสุขนุชสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดและลอบยิงรถเจ้าหน้าที่อส.อำเภอสุขิรินทร์พร้อมกำชับคุมเข้มความปลอดภัยและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์เพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดและลอบยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาตำบลบารูกายาอิงตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์เพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดและลอบยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผู้ตราธิวาสยาอิงตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์เพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดและลอบยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผู้ตราธิวาสรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายงานสุขิรินทร์เพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดและลอบยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผู้ตราธิวาสรวบรวมพยานหลัก

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทวงถามหนี้นะโดยหลักก็จะเป็นการทวงถามตามพระบัญญัติการทวงหนี้พ.ศ. 2558ซึ่งกำหนดให้การทวงหนี้ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อซึ่งทำการทวงถามโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ทนายความจะต้องทำการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทำการทวงถามหนี้กับลูกหนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวระยะเวลาในการทวงถามให้ทวงถามได้ในช่วงถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ให้ทวงถามได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยในการทวงถามเนี่ยจะต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือวิธีการที่หยาบคายและทำให้ลูกหนี้ผู้ถูกทวงถามได้รับความอับอายและมีกำหนดระยะเวลาที่จะมีกฎกระทรวงซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ในการทวงถามจะต้องทำการทวงถามได้เพียงวันละ1ครั้งโดยไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้เป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีถ้าเป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะต้องออกเป็นหนังสือทวงถามหรือที่เรียกว่าโนติสส่งตามวิธีการที่กำหนดไปให้ลูกหนี้ซึ่งตรงนั้นคนที่ทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันสินเชื่อนั้นๆในการที่จะดำเนินการได้และในอันนี้เองเนี่ยรัฐก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลโดยมีเงินหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงมหาดไทยและมีส่วนงานต่างๆของแต่ละส่วนราชการเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการที่จะกำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งมันจะมีทั้งโทษทางปกครองซึ่งเป็นโทษปรับมีมูลค่าสูงตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปหรือบุคคลที่ทำการทวงถามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

วิธีคิดพาไปสู่วิธีคิดวิธีคิดพาไปสู่พฤติกรรมและวิถีชีวิตพบกับรายการวิธีคิดวิถีสู่เรื่องราวความเป็นจริงของธรรมชาติรอบตัวกับโสภณสุภาพงศ์

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมรายการที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการวิถีคิดด้วยกฎธรรมชาติแบบโสภณสุภาพงศ์กับรัศมีมณีนิลนะครับรายการนี้มีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเย็น1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะชมและฟังรายการนี้ได้ด้วยแพลตฟอร์ม YouTube นะครับเข้าไปด้วยชื่อวิธีคิดโดยโสภณสุภาพงศ์หรือสามารถดูที่ Facebook ชื่อวิธีคิดโดยโสภณสุภาพงศ์ก็ได้ครับครับรายการในวันนี้เนี่ยก็เป็นรายการที่คุณรัศมีพอมีเวลามาพูดคุยร่วมกันนะครับก็สวัสดีคุณรัศมีก่อนนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณโสภณด้วยค่ะ
0: ครับก็ดีครับมีคุณรัศมีมันก็ทำให้รายการสดชื่นเลยนะผมรู้สึกอย่างนั้นทุกครั้งขอบคุณมาก
1: ไม่แน่เสมอไปนะคะ
0: ไม่แน่เสมออ
1: าจ
0: ไ
1: จ
0: ป
1: ะหนักใจเพิ่มขึ้นนะคะคนฟัง
0: ครับตอนนี้คนไทยก็อะไรครับมีความทุกข์ใจไม่จบไม่สิ้นนะครับไม่ว่าจะเรื่องราคาน้ำมันไม่ว่าจะเรื่องสวโกงเต็มสภาซึ่งมันก็ทำให้ระบอบประชาธิปไตยของเราพังไปด้วยนะครับก็อย่างท่านทราบดีก็พูดถึงสักนิดนะขออนุญาตท่านผู้ฟังแล้วขออนุญาตคุณรัศมีนะครับประเด็นเรื่องทั้งสว.สว.เนี่ยมันเป็นอะไรที่จะต้องพูดถึงเลยที่กกต.ออกมามีความคิดแบบนั้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันผิดไม่ว่าจะหลักของกฎหมายหรือหลักของความเป็นมนุษย์นะครับผมยกอันง่ายๆเลยก็คือว่าถ้ามีโจรโกงเลือกตั้งฮะกลุ่มกอกับลูกน้องชื่อนายขอนะก็คือกอและขอโกงเลือกตั้งเขาก็จับใช่ไหมฮะที่สืบสวนนายขอก็สารภาพแล้วก็บอกว่าขอเป็นพยานว่ากระบวนการทำยังไงให้ชัดเจนเลยเขาก็กันเป็นพยานไม่ฟ้อง
1: ค่ะ
0: เขาก็ฟ้องแต่กอพอเป็นมาสักพักหนึ่งขอบอกว่าขอกลับคำให้การไอ้ที่ให้การไว้เนี่ยไม่จริงเอาไปเสียอย่างนี้ขอก็หลุดไปแล้วใช่ไหมเพราะว่ากันเป็นพยานไม่ถูกฟ้องไปแล้วแล้วมาให้การอีกว่าไอ้ที่เป็นพยานน่ะไม่จริงคนที่ตัดสินก็บอกว่าอย่างนั้นกอก็ไม่ผิดไปด้วยเพราะมันไม่จริงโอ้ยุ่งเลยนะครับนะฮะโจรสว.สองคนหลุดไปเลยทั้งคู่ วิธีคิดแบบเนี้ยผิดนะครับยังไงผมอยู่ในเรื่องกฎหมายเคยอยู่ในสภากระบวนการแบบนี้ผิดแน่นอนนะยังไม่ไปถึงเรื่องนะฮะแต่วิธีการมันผิดอยู่แล้วอะนะครับถ้าเรามีโจรมีขโมยสองคนทำแบบนี้หลุดทั้งคู่ นะครับมันไม่ใช่วิธีที่ถูกกับมันง่ายๆเลยอีกอันหนึ่งที่ได้พูดไปง่ายๆคราวที่แล้วก็คือเรื่องท่อน้ำมันรั่วครับผมพอได้ยินเรื่องท่อน้ำมันรั่วเนี่ยผมพูดตั้งแต่วันที่10/11มั้งครับที่อัดรายการผมก็บอกว่าไอ้ท่อน้ำมันรั่วเนี่ยด้วยพื้นที่ด้วยที่เนี่ยผมรู้เลยบริษัทไหนมันเป็นบริษัทในเครือบางจากนี่แหละเพราะอะไรเพราะบริษัทท่อเนี่ยนะฮะผมมีคนตั้งขึ้นเองอ่ะเมื่อเกือบ40 ปีที่ก่อนแล้วเป็นประธานคนแรกเลยตั้งบริษัทนี้แล้วก็ทำโครงการนี้เพื่อจะทำท่อน้ำมันออกไปจากกรุงเทพเริ่มต้นแล้วก็จะไปต่างจังหวัดเพราะว่ารถขนน้ำมันเข้ากรุงเทพเนี่ยอันตราย
1: ค
0: ต
1: ่
0: ่
1: ะ
0: อผู้คนและจราจรติดขัดก็เริ่มทำผมเป็นประธานบริษัทคนแรกแล้วผมก็ต้องรู้เทคโนโลยีรู้การวางท่อใช่ไหมครับถึงแม้ไม่เคยเรียนมาก่อนเนี่ยแต่เราต้องเรียนรู้ทำให้ได้แล้วเราก็มีระบบเพราะฉะนั้นเวลาเขาตรวจสอบท่อรั่วเนี่ย เขาไม่ไปนั่งเดินเดินดูจุ่มจุ่มแบบที่รัฐมนตรีทำอ่ะผมต้องบอกรัฐมนตรีโกหกระบบท่อเนี่ยมันมีการตรวจสอบจากภายในท่อนะฮะ
1: ค
0: ระ
1: ่ะ
0: บบตรวจสอบเนี่ยเรียกคำง่ายๆเขาเรียกลูกหมูอ่ะมันเป็นกระสวยอ่ะที่เป็นทรงกลมเป็นกระบอกอ่ะวิ่งไปตามท่อแล้วมันก็จะตรวจ
1: ค่ะ
0: ว่าท่อเสียหายมีรูมีอะไรได้ด้วยสนามแม่เหล็กก็เ
1: ห
0: ห
1: ม
0: ม
1: าย
0: ือ
1: ถ
0: น
1: ึงไม่จำเป็นจะต้องใช้คนเหรอคะ
0: อ๋อมันวิ่งไปตลอดท่ออ
1: ๋อใช้
0: 30
1: ระ
0: ก
1: บ
0: ิ
1: บ
0: โล100ก
1: อ
0: ิ
1: ื
0: โล
1: ม
0: มันก็วิ่งก็
1: ค่ะ
0: มันใช้เอ็กซเรย์
1: อ
0: ส
1: ื
0: ม
1: ม
0: องเอ็กซเรย์ปอดหรือทำเอ็มอาร์ไอให้
1: ค่ะ
0: คุณหมีได้โดยไม่ต้องมา
1: อ
0: น
1: ื
0: ั่งท
1: ม
0: ุบทุบทุบกระโหลกเราอะนะ
1: อืม
0: มั
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ก้าวหน้าไปตั้งเยอะแยะแล้วตั้ง30 กว่าปีก่อนอะไอ้วิธีขุดขุดดูจุ่มจุ่มแบบรัฐมนตรีทำอะผมต้องเรียนว่าไม่รู้ทำไมพูดไม่อะไรไม่ซื่อตรงอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้นะมาจากอะไรเพราะว่าวิธีการนั้นมันใช้เมื่อ100 ปีที่แล้วไอ้ขุดขุดดูมันตรวจจากในท่อโดยใช้สนามแม่เหล็กแล้วอีกอันหนึ่งมันก็ตรวจจากในท่อโดยเอกสวยนั่นน่ะวิ่งได้ตลอด
1: ค
0: เว
1: ่ะ
0: ลาเลยนะแล้วมันต้องตรวจตลอดเวลาด้วยนะครับไอ้กระสวยเนี่ยมันต้องวิ่งตามน้ำมันไปตรวจอะไรต่ออะไรมันใช้ไอ้เรื่องของคลื่นความถี่ใช้อุลตราโซนิกด้วยเพราะนั้นไม่ว่าจะรั่วแบบจี๊ดนิดเดียวมันรับรู้เสียงนี่เลยนะฮะเราใช้คลื่นถี่เหมือนใช้อุลตราซาวด์ตรวจคนไข้อ่ะ
1: แล้วปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่ไหม
0: ใ
1: ค
0: ช
1: ะ
0: ้ฮะท่อต้องมีมันเป็นสเปคท่อเลยนะระบบท่อแล้วก็ราชการเนี่ยอนุบาลช่วยวางท่อเขาก็ต้องเช็คว่าต้องมีระบบนี้แต่เวลาเกิดเรื่องทำไมไม่ตามเข้ามาตามระบบนี้ก็ไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเกิดอะไรหาเสียงกันลูกเดียวเหรอแต่อันนี้มันทำให้คนไทยแย่ครับไม่มีการดูแลแท้จริงผมถึงบอกว่าอันเนี้ยหนึ่งเลยต้องเป็นท่อส่งน้ำมันอันที่สองบริษัทที่ส่งเนี่ยกรรมการกับผู้บริหารเนี่ยผิดละเลยบริหารแบบผิดไม่เน้นไม่ดูข้อมูลไม่ให้พนักงานเนี่ยตรวจสอบตลอดเวลามันถึงละเลยเรื่องนี้เพราะมันจะรู้ก่อนทั้งนั้นนะครับนะตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาพอหลังอย่างนั้นนะฮะวันสองวันก็ออกมาแถลงว่าไม่พบท่อรั่วผมว่าเฮ้ยมันจะจริงไปได้ไงตอนนี้มายอมรับแล้วครับหลังจากนั้นนะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: อีก3-4 วันมา
1: คร
0: ั่
1: ่ะ
0: วจริงๆเพิ่ง
1: อื
0: พบ
1: มค่ะ
0: อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เ
1: อ
0: ป็
1: ื
0: นความ
1: ม
0: ผิดทั้งบริษัททั้งการเมืองเลยอ่ะไม่เริ่มใช้ระบบที่ถูกต้องอ่ะใช้ผู้หาเสียงเอาก่อนแล้วไม่จริงมันก็รั่วมาเป็นอาทิตย์2 อาทิตย์แบบเนี้ยนะแล้วมันรั่วมานานแค่ไหนก็ไม่รู้แสด
1: อง ื
0: ว่าไม่
1: ม
0: มีก
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: รตรวจที่พอเขาพบเนี่ยมันก็พบว่ามันมีท่อรั่วแล้วบอกว่ามันมีแผ่นประกบแล้วมันบวมไม่รู้เรื่องอีกแล้วอ่ะถ้าส่ง
1: หม
0: ค
1: าย
0: นไ
1: ถ
0: ป
1: ึง
0: ซ่อมดีไม่ดีจะตายไปด้วยนะครับ
1: สิ่งที่ค้นพบเนี่ยคือท่อรั่ว
0: เพราะว่าอย่างนั้นเขาว่านะผมไม่รู้
1: เขาว่า
0: แล้วมันมีไอ้แผ่นเหล็กประกบอยู่มันบวมแล้วเห็นน้ำมันออกมาเขาว่างั้นเนี่ยจะให้ตัดท่อใหม่ผมบอกตายเลยสั่งแบบนี้นะมันเกิดทำจริงๆนี่ได้ตายกันคาท่ออีกเยอะเลย
1: จะอันต
0: ข
1: ราย
0: น
1: ถึ
0: าง ด
1: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ถ้าน้ำมันเนี่ยมันพร้อมจะบุบ
1: โอ
0: หม
1: ้
0: ดอ่ะมันเป็นไอน้ำมันถ้าเต็ม
1: ค
0: ท
1: ่ะ
0: ่อเนี่ยมันเป็นอันตรายฮะ
1: อือ
0: ย่างที่
1: ม
0: เคยเรียนคุณหมีอ่ะมันต้องใช้ความรู้น้ำมันเนี่ยการอันตรายมันต้องหนึ่งเชื้อเพลิงสองมีประ
1: ค
0: กา
1: ่ะ
0: ยไฟสามมีออกซิเจนในร
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ดับท
1: ม
0: ี่พอเหมาะน้ำมันหรือไฟมันจะติดเมื่อเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ที่ระดับ7%ของอากาศเพราะฉะนั้นไอ้น้ำมันเต็มท่อน้ำมันเต็มถังรถเนี่ยไม่เคยติดไฟ
1: อ้าวเหรอคะหมายถึ
0: ค
1: ง
0: ร
1: ถ้
0: ั
1: า
0: บ
1: มันเต็มแบบเต็มจ
0: ฮะ
1: ริง
0: มัน
1: ๆเล
0: ไม่
1: ย
0: มีมันเข้มข้นเกินไป
1: อ๋อ
0: นั้นเวลาเราจุดน้ำมันเนี่ยนะครับสังเกตฮะมันจะติดไฟอยู่ที่สูงมาจากพื้นน้ำมันลอยขึ้นมาเหนือนั้นเนี่ยมันถึงติดไฟคือมันออกมาแล้วมันเบาบางจนได้7%มันถึงเริ่มติดไฟได้นะฮะ
1: อ๋อ
0: เพรา
1: ค
0: ะ
1: ่
0: น
1: ะ
0: ั้นเทค
1: ว
0: น
1: ิ
0: ิค
1: ทย
0: ใน
1: าศ
0: ก
1: าส
0: า
1: ตร
0: ร
1: ์
0: ซ่อม
1: ชั
0: พ
1: ด
0: วกนี้มันต้องร
1: ๆค
0: ู
1: ่ะ
0: ้
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ผมพูดด้วยกังวลจริงๆเพราะตอนรถแก๊สคว่ำที่เพชรบุรีที่ตายกันเยอะแยะเนี่ย เขากำลังจะซ่อมเนี่ยโชคดีนะครับท่านพลตรีจำลองมาตามผมเขาบอกอย่าเพิ่งตัดเข้าไปดูนะมันจะตายกันที่ชมเลยนะเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าวิธีที่จะจัดการกับรถแก๊สที่คว่ำแล้วแก๊สรั่วเนี่ยทำยังไงนะฮะตอนนี้ก็โชคดีผมยังนึกว่าถ้าทำกันเองได้อีกตูมหนึ่งแน่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะเราก็ต้องเข้าใจใช่ไหมครับแล้วจริงๆแล้วไอ้ที่มันรั่วเนี่ยแสดงว่ามันรั่วแล้วฮะเคยรั่ว
1: ค่ะ
0: มาแล้วแล้ววิธีซ่อมเนี่ยเขาจะใส่เป็นสลีปใส่เป็นปลอกเขาไม่ได้ซ่อมที่รูเขาไม่ได้ตัดท่อเพราะมันอันตรายมากเขาจะใส่ปลอกคว่ำสองอันนะฮะบนอันล่างอันแล้วเชื่อมตามแนวแล้วปล่อยให้ไอ้ปลอกเนี่ยมันรัดไว้กับท่ออีกทีหนึ่งเขาไม่ตัดท่ออันตรายมากเห็นเลขาแล้วรัฐมนตรีบอกจะสั่งตัดท่อทำท่อใหม่ผมว่าก็คือ

0: เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินสแกมเมอร์ใช่ไหมฮะเกิดปัญหาใช้เงินฟอกเงินตั้ง14,000 ล้านก็มาซื้อบริษัทเกิดปัญหาทุจริตคลังน้ำมันที่ที่อะไรฮะที่เพชรบุรีกำลังสืบสวนกันอยู่เนี่ยฟ้องร้องนะฮะผู้บริหารนั่นนะจะไม่เห็นทำอะไรเนี่ยแสดงว่ามันได้เปลี่ยนจากบริษัทเดิมที่ช่วยเหลือชาวบ้านชนบทช่วยทำให้ราคาถูกกลายเป็นมุ่งแต่เรื่องเงินผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันละเลยเห็นไหมมันกระทบมาหมดเลยสังเกตไหมฮะจากบริษัทซึ่งเป็นตัวอย่างของธนาคารโลกบริษัทซึ่งเป็นตัวอย่างของการพัฒนาของ UN นะฮะของสหประชาติเลยบางจากเนี่ยกลายเป็นบริษัทที่มีปัญหาในทุกเรื่องเนี่ยสังเกตไปแล้วคนนะกับผู้บริหารแล้วไปเจอการเมืองที่เอาแต่ประโยชน์เนี่ยไม่ถูกกันหมดเลยระบบนี้มันมีมาตั้งเกือบ40 ปีแล้วเนี่ยผมทำนะฮะ มันไม่ตรวจกันหรือยังไงมันต้องรู้ก่อนทั้งนั้นเลยเรื่องพวกนี้แล้วเมื่อเกิดขึ้นมันก็ต้องใช้ระบบเนี่ยปรากฏว่าเข้ามาเนี่ยไม่โดยมีระบบแล้วนี่กำลังจะซ่อมแบบไม่เป็นระบบอีกผมว่ากลุ้มใจนะฮะแต่ผมยังบอกว่าโชคดีคุณชัชชาติเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่บนวิทยาศาสตร์วิธีพูดของเขาเนี่ยทุกครั้งขึ้นอยู่ว่าเขารู้ข้อมูลไม่รู้ข้อมูลแต่เขาเป็นคนตัดสินใจตามวิทยาศาสตร์อันนี้ผมก็ต้องชมไว้อ่ะจะได้เอาไว้คาน นะฮะผมไม่รู้ถ้าปล่อยปะละเลยซ่อมผิดวิธีอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วคนที่จะทำเรื่องพวกนี้เชื่อมเก่งมากเนี่ยต้องเป็นช่างเชื่อมเทคโนโลยีที่อยู่ในบริษัทโรงกลั่นน้ำมันนะวิธีเชื่อมเนี่ยผมจะต้องเชื่อมในขณะมีน้ำมันวิ่งนะในโรงกลั่น
1: โอ
0: เพ
1: เ
0: ร
1: ค
0: าะถ้าน้ำมันไม่วิ่งเมื่อไหร่ความร้อนไม่ถูกระบายอย่างนี้เป็นต้นเราจะรู้ว่าเราจะต้องใช้แก๊สคลุมยังไงก่อนเชื่อมก่อนแล้วเนี่ยมันอันตรายทั้งนั้นเราต้องทำส่วนผสม3 อันเนี่ยให้มันไม่ได้ประกาย
1: ค
0: ไฟ
1: ่ะ
0: ออกซิเจนเชื้อเพลิงในอัตราที่มันติดไฟพอเหมาะเนี่ยเราต้องจัดการกับมันอันหนึ่งเอาออกไปอะไรพวกเนี้ยมันใช้เทคนิคทั้งนั้นเลยนะครับผมพูดเห
1: ค
0: มือ
1: ่
0: น
1: ะ
0: กันเลยซ่อมแบบบอกจะตัดซ่อมเปลี่ยนท่อใหม่ผมว่าตายเลยเขามีเทคนิคการซ่อมแล้วแสดงว่ามันซ่อมไว้แล้วมันเคย
1: ค่
0: และ ้วซ่อมไว้โดยคนที่รู้เทคนิคแต่เนี้ยคนใหม่บางรู้แบบว่ามันไม่ตรวจเนี่ยเพราะการตรวจเนี่ยมันจะรู้ทันทีตลอดเวลาก่อนจะเกิดรั่วด้วยแสดงว่าไม่ทำอันนี้บกพร่องอย่างมากผมตำหนินะเพราะมันอันตรายต่อผู้คนด้วยเอาครั
1: แล
0: บ
1: ้ว
0: ก็ข้ามไป
1: ค่ะอันนี้ถามแบบ
0: เอาเลยฮ
1: ถ
0: ะ
1: ามแบบ
0: เหมาะ
1: ไม่
0: เล
1: ท
0: ย
1: ราบอะไรเลยคือถ้าเก
0: เ
1: ิน
0: ี่
1: ด
0: ย
1: สม
0: ป
1: ม
0: ระ
1: ต
0: ช
1: ิ
0: า
1: ว
0: ช
1: ่าน
0: จะไปรู้อะไรถ้าคุณหมีรู้นี่ก็ไปเป็นยอดรัฐมนตรีซะดีกว่า
1: ถ้าสมมติว่าเราอยู่บ้านแถวๆนั้นแล้วโอ้ถ้าไม่มีการแก้ปัญหาที่ตรงจุดอันตรายที่สุดของสถานการณ์แบบนี้มันคืออะไรคะที่มันน่ากลัวที่สุดเนี่ยค่ะ
0: คน
1: ถ้า
0: ซ่
1: แก
0: อ
1: ้
0: ม
1: ปัญ
0: เท
1: ห
0: ่า
1: าน
0: ั้
1: ส
0: น
1: ่
0: แ
1: ว
0: ห
1: น
0: ละ
1: ตั
0: คว รับเพราะผมเห็นคุณชัชชาติเขาให้เอาไอ้ถุงทรายอุดอันหมดมันก็จะมีไอแต่ตรงที่จะซ่อม
1: อ
0: มั
1: ๋
0: น
1: อ
0: ก็ปึ๊บคนซ่อมนี่แหละ
1: มันมีที่แบบว่าเหมือนกับถ้ามีการจุดไฟไปแล้วมันจะบึ๊บไปทั้ง
0: ลามไปหม
1: หม
0: ด
1: ด
0: ไออ
1: ะไรเงี้
0: เ
1: ย
0: ขาถึงอุด
1: เป็น
0: ไ
1: ห
0: ง
1: รือเปล่าคะ
0: เขาอุด
1: อ๋อ
0: ก่อนทั้งหมดไม่ให้มัน
1: อ
0: ล
1: ื
0: าม
1: ม
0: ไม่ว่าเ
1: ค
0: กิ
1: ่
0: ด
1: ะ
0: อะไรอันนี้ถูกต้องคุณต้องตีกล่องก่อน
1: อืม
0: นะฮะแล้วคุณก็จัดการในกล่องนั้นให้อยู่ในสภาพซึ่งไฟไม่สามารถติดได้
1: อ๋อหมายถึงถ้าไม่ตีกล่องมันจะลาม
0: ใช
1: เหร
0: ่
1: อคะ
0: ฮะมันปุ๊บไปหมดเลยทีเดียวอ่ะก็เหมือนถนนเพชรเกษมนะฮะทั้งถนน
1: ใช
0: ต
1: ่
0: ายไ
1: ใ
0: ป
1: ช่
0: ร้อยกว่าคนอ่ะ
1: คือตอนแรกๆก็อ
0: ไม
1: ด
0: ่ใช่เ
1: ค
0: พ
1: ิ
0: ช
1: ด
0: รเก
1: ไม
0: ษ
1: ่ได้
0: ม
1: เหมื
0: น
1: อน
0: ะ
1: กัน
0: ถ
1: ว
0: น
1: ่าน
0: เพชรบุรี
1: เกิดมีคน
0: ใช่
1: ทํา
0: ใช่
1: ไฟแบ
0: ใช
1: บ
0: ่
1: บึ้ม
0: ใช
1: ขึ
0: ่
1: ้นมาอย่างนี้มันก็โอ้โห
0: แค่ขับรถตุ๊กตุ๊กเข้าไปมันกำลังระเหยอยู่ก็เสร็จแล้วเพราะมันกำลังดีเลยอ่ะไอ้
1: อื
0: ข้าง
1: ม
0: บนเนี่ยกำลังดีไอ้ตรงเข้มข้นข้างล่างเนี่ยมันไม่ติดเพราะฉะนั้นไอ้ถังน้ำมันบนรถที่มันระเบิดสังเกตไหมมันตอนซ่อมทั้งนั้นเลยตอนถังเปล่าฉีดน้ำเข้าไปน้ำเนี่ยมีไฟฟ้าสถิตพอฉีดเข้าไปในถังเปล่าถังระเบิดนะฮะไอ้คนฉีดกระเด็นไป10 เมตร20 เมตรตายถังก็ระเบิด
1: อืม
0: เนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องการความรู้ต้องการเทคโนโลยีมันไม่ต้องการการหาเสียงแบบรัฐมนตรีไปยืนว่าพบแล้วตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่พบอ่ะผมพบแล้วผมยังนึกว่าพบได้ไงยืนอยู่บนพื้นดินจิ้มจิ้มหลุมอะไรอยู่ไม่รู้
1: ต
0: ก
1: อน
0: า
1: แร
0: ร
1: ก
0: พ
1: ก็
0: บเนี่ยมันต
1: แ
0: ้
1: ป
0: อง
1: ล
0: พ
1: ก
0: บจาก
1: ค
0: ใน
1: ่ะ
0: ท่อ

0: ตอนแรกก็แปลกใจคิดว่าน่าจะมีผู้เชี่ยวชาญที่มาจากบริษัทน้ำมันมาช
1: บ
0: ่ว
1: ร
0: ย
1: ิษัท
0: ว
1: เ
0: ิน
1: ี่
0: น
1: ย
0: ิ
1: จ
0: จ
1: ะ
0: ฉ
1: ต้อง
0: ัย
1: รู้แต่พอดีเนี่ยผู้บริหารกับกรรมการบริษัทเนี่ยแม้แต่ฟอกเงินยังไม่สนใจเลยอ่ะต้องนึกถึง เล่นหุ้นปั่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือเขาไม่ประสานงานกันคะไม่ประสานงาน
1: ไม
0: ใ
1: ่
0: ห
1: ใช
0: ้
1: ่ประสา
0: ผ
1: น
0: ู้
1: น
0: ระ ู้
1: ผ
0: ผู
1: ม
0: ้เช
1: ว
0: ี่
1: ่
0: ย
1: า
0: วชาญมาช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ผมอยู่บริษัทมาพบเกิดมาเนี้ยผมเรียกว่าเสือกตะลิตะเหลือกทุกที่เลยที่มีปัญหาเรื่องแก๊สกับน้ำมันผมจะต้องไปยืนช่วยตรงนั้นทั้งนั้นที่ไม่เกี่ยวกับผมเลยแต่ผมคิดว่าเราเป็นคนไทยอ่ะเราห่วงชีวิตคนอื่นอ่ะ
0: มัน
1: อย่างน้อย
0: มัก น
1: ็
0: น่
1: ข
0: า
1: อ
0: กล
1: ไ
0: ั
1: ป
0: ว
1: ย
0: ม
1: ื
0: าน ก
1: ตรงนั้นก่อนว่าเอ้ยที่เขาทำกันอยู่เนี่ยมันใช้วิชาการหรือเปล่าถ้าเราช่วยอะไรก็ช่วยเมื่อจำได้เลยตั้งหลายครั้งแต่ครั้งนั้นเนี่ยคุณจำลองเนี่ยท่านดีมากเลยท่านมาลงกันมาตามตัวผมเลยเจาะจงชี้เลยตัวผลช่วยไปดูหน่อยว่าเทคนิคมันถูกไหมเนี่ยผมยังบอกโอ้โชคดีมาตามนะถ้าผมไม่ได้ไปมันคงระเบิดกันอีกอ่ะเขาบอกว่าเขาปล่อยแก๊สออกจากถังหมดแล้วตายเลยตรงนั้นแล้วเป็นลูกระเบิดอย่างดีเลยอะไรพวกนี้ต้องเข้าใจมันจะเหมาะสมเมื่อมีเชื้อเพลิงประมาณ7%ของอากาศครับถ้ามากกว่านั้นน้อยกว่านั้นมันไม่ติดอย่างเงี้ยเราต้องเข้า
0: ค่ะ
1: ใจแล้วไฟฟ้าสถิตอีกฉีดน้ำเข้าไปเนี่ยระเบิดฮะต้องระวังน้ำ
0: ค
1: เนี่
0: ่
1: ย
0: ะ
1: ทำให้ตายกันเยอะแล้วในโรงกลั่นก็มีน้ำระเบิดด้วยการขยายตัวก็มี
0: หมายถึงถ้าเกิดว่ามีไฟไหม้ที่มาจากน้ำมันไม่ควรฉีดน้ำอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: ไม่ฉีดน้ำเนี่ยใช่ได้แต่การฉีดไปตอนแรกที่มันยังไม่มีไฟเลยมันเป็นตัวไปติดไฟเพ
0: อ
1: ราะมันเอาไฟฟ
0: โ
1: ้
0: อ
1: า
0: ้
1: สถิตเข้าไปแต่ฉีดตอนหลังเนี่ยมันลดความร้อนแต่น้ำดับไฟไม่ได้นะครับต้องใช้สารเคมีน้ำไม่เคยดับไฟได้นอกจากมันทำไฟให้แพร่ออกไปอีกเพราะว่าไอ้เชื้อเพลิงมันลอยตามผิวน้ำเนี่ยมันช่วยกระจายออกไปอะติดมากขึ้นต้องระวังเรื่องพวกนี้แต่มันเป็นความรู้พื้นฐานง่ายๆเลยอะคนที่อยู่กับธุรกิจนี้ต้องรู้แต่พอดีผู้บริหารกับประธานอะไรพวกนี้จบบัญชีจบการเงินกันอะมันเป็นปัญหาจริงๆนะก็โรงพยาบาลที่คนดูแลไม่เป็นแพทย์เนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วแต่ตอนนี้แพทย์กับไม่ดูแลซะอีกแพทย์ไปเล่นหุ้นไปกันใหญ่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องซื่อตรงต่อผู้บริโภคต่อประชาชนนั่นเป็นอันแรกเลยในการทำงานที่ต้องการนะฮะต้องการความปลอดภัยต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีความรับผิดชอบคุณค่าต้องมาก่อนมูลค่าเสมอคุณค่าต้องสูงกว่ามูลค่าเสมอเราทำมูลค่าสูงสุดภายใต้คุณค่านั้นตราบใดที่ไม่ไปละเมิดคุณค่าผมดูแลบริษัทมา20-30 แห่งเนี่ยผมต้องพูดเรื่องนี้ก่อนนั้นเลยกลัวว่าเขากังวลเรื่องเงินใช่ไหมครับก็ไปก็เหมือนเนี่ยมหาวิทยาลัยอ่ะกังวลเรื่องเงินมันกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอะไรเนี่ยเรื่องโกงสอบเนี่ยนะก็ต้องทำตามหรือร่วมด้วยผมไม่รู้นะตอนนี้สอบสวนกันอยู่เห็นไหมฮะมันก็พังหมดเมื่อไหร่ให้มูลค่ามันสูงคุณค่าเนี่ยประเทศไทยจะพังหมดครับต้องสอนเด็กเลยเรื่องนี้วันนี้ก็จะพูดเรื่องนี้ครับเรื่องคุณค่าเนี้ยผมก็ทำเริ่มต้นผิดอันหรือเปล่าไม่รู้ในสไลด์ผมจะคุยกับคุณรัศมีก็
0: อ๋อ
1: เริ่มสองอันนะเรื่องเ
0: ค
1: นี่
0: ่
1: ย
0: ะ
1: มันผิดหลักมากอย่างเรื่องสวโกงเนี่ยวิธีคิดแบบเนี้ยถ้ามีโจรก็โจรรอดทั้งคู่เลยโจรแรกก็การเป็นพยานแล้วไม่ฟ้องกลับอีกเขาบอกว่าที่เขาให้การเนี้ยเปลี่ยนคำให้การไว้เนี่ยเป็นการให้การเท็จอ้าวเขารอดไปแล้วอ่ะอันที่สองเนื่องจากเขาให้การเขาบอกให้การเท็จไอ้นายเขาเลยรอดไปด้วยอย่างนั้นเหรอมันต้องติดทั้งสองคนนะครับความหมายคืออย่างนั้นนะครับใช้ความคิดแบบนี้ก็ลําบากอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่ามันผิดงั้นในการวิธีคิดด้วยกฎธรรมชาติเนี่ยผมต้องพูดเนี่ยเพราะกฎธรรมชาติมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอันที่สองเรื่องท่อเนี่ยมันเป็นธรรมชาติทางวัตถุ อันแรกเป็นธรรมชาติทางจิตใจนะครับก็มีสองอันแต่ตอนนี้มีเรื่องน้ำมันเข้ามาอีกนะครับก็ให้ขึ้นราคาน้ำมันดีเซลมาตลอด2 เดือนเนี่ยประมาณ20 บาทแล้วมาประกาศเอาหน้าว่าได้สั่งให้ลดราคาดีเซล4 บาทก็ขึ้นมาเอง10 บาทนะขึ้นมาทำไมมาลด4 บาทเอาคะแนนไอ้แบบนี้มันเป็นห้างสรรพสินค้าให้ใช้ นะครับทำโปรโมชั่นลดราคาขาย2 แถม 1อะไรอะไรเนี่ยที่จริงขึ้นราคามาแล้วแล้วลดราคาอีกทีใช่ไหมฮะก็เห็นนะไอ้นั่นเขาใช้ในการค้าขายแต่เขาไม่ใช้ในเรื่องราคาน้ำมันหรอกครับประชาชนมันเดือดร้อนเขาเป็นคนสั่งขึ้นราคาเองอ่ะใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีเป็นคนสั่งขึ้นราคามาตลอดเลยเพราะเป็นอำนาจของเขาแล้วอยู่ดีมาประกาศว่าให้ลดราคาถ้าคุณไม่ขึ้นราคาคุณไม่ต้องลดหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันสับสนนะครับสับสนกับความจริงมันเป็นอำนาจเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยเป็นอำนาจของรัฐมนตรีพลังงานแทบจะคนเดียวเลยกับนายกนะครับไม่ใช่บริษัทนะครับเขาเป็นคนกำหนดเป็นคนสั่งให้ราคาเท่าไหร่นะทุกวันนี้นะแล้วตลอดเวลาที่เป็นรัฐบาลมาด้วยอันนี้ความรับผิดชอบพวกนี้ผมขอโทษนะฮะที่พูดอ่ะต้องจัดให้มันถูกครับนะครับก็เราก็มาเรื่องนี้ต่อ
0: ค่ะ
1: มาพูดเรื่องเด็กทำตู้เย็น
0: อื
1: ว
0: ม
1: ันน
0: ค
1: ี้
0: ่ะ
1: นะฮะชื่อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเด็กทำตู้เย็นแช่ยาใช้เกลือแทนไฟฟ้าให้โรงพยาบาลชนบทได้รางวัล Earth Prize
0: อ๋อ
1: 2025
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: โอ
0: ค่
1: ้
0: ะ
1: โห
0: เป็นช
1: ล
0: าง วอะไรอะคะ
1: อินเดียฮะ
0: อื
1: เด็ก
0: ม
1: อายุ16สาม
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: นโอ้โหคิดได้อันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อชนบททั้งโลกนะครับต่อหมู่บ้านยากจนทั้งโลกเลยเ
0: อ
1: ห็
0: ื
1: นไหมฮะ
0: ม
1: เด็กเด็กอายุ16ขนาดยังคิดได้เลย นะครับเขาคิดเรื่องคุณค่าครับอันนี้ก็อาจจะตรงกับคุณรัศมีมากเลย ไอ้แรกๆ3 เรื่องที่ผมพูดถึงต
0: คร
1: ง
0: ่ะ
1: กับอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาเลยอ่ะแต่เด็กคนเนี้ยเด็ก3 คนเนี่ยเขาอะไรฮะเขาเรียนอยู่ประมาณม .4
0: อืม
1: นะ
0: ค
1: ฮ
0: ่ะ
1: ะเรียนม .4 เขาต้องฉลาดกว่าผมแน่ เขาก็เรียนเคมีเรียนเคมีเรียนเคมีก็พบสูตรเคมีเนี่ยเหมือนคุณมีกับผมพบแล้วเบื่อมาก
0: ค
1: เล
0: ่ะ
1: ยอะตอนม.3ม.4อะไรเนี่ยมันอะไรกันนะนั่งท่องไปนะฮะ NaCl อันนี้ก็เกลืออะไรนะ NSCl ก็เกลืออีกอะไรเนี่ยแต่เด็กพวกนี้ไม่ท่องไปเฉยๆฮะ
0: อืม
1: เขาเห็นสมการเคมีนะฮะ NSCl เกลือเกลือเนี่ยเมื่อมันละลายในน้ำมันดูดความร้อน
0: อืมค่ะ
1: เขาก็นึกว่าโอ้ตอนเด็กกว่านี้เนี่ยตอนโควิดระบาดในอินเดียเนี่ยเขาเห็นเลยตั้งแต่เด็กนะฮะคนยากจนในชนบทอะไรเนี่ยตายกันมากเลยเพราะว่าวัคซีนนะฮะโดยเฉพาะวัคซีนกับยาเนี่ยไปได้ไม่ถึงเพราะว่ามันต้องแช่เย็นใช่ไหมฮะมันต้องแช่เย็นเพราะนั้นมันก็ต้องมีไอ้กล่องที่จะใส่วัคซีนกล่องที่จะใส่ยาแล้วต้องเย็นตอนนี้ในชนบทอินเดียเนี่ยหมู่บ้านห่างไกลเนี่ย10 ชั่วโมงมันยังไปไม่ถึงไอ้กล่องเนี่ยน้ําแข็งที่ใส่ไปที่ทําเย็นจัดไปมันก็ละลายหมดแล้วกว่าจะถึง
0: อืม
1: ยาก็เสียบ้างใช้ไม่ได้บ้างแล้วไปเก็บที่สถานพยาบาลสถานพยาบาลก็ไม่มีไฟบ้างมีไฟบ้างไอ้การเก็บในตู้เย็นมีบ้างไม่มีบ้างนะฮะแต่แน่คือไม่มีไฟส่วนใหญ่นั้นคนที่อยู่ยากจนไม่มีไฟเป็นหมดก็ต้องตายเพราะโรคตายเพราะวัคซีนเนี่ยไปถึงใช้ไม่ได้ยาที่ต้องแช่เย็นต้องอะไรไปรักษาก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องตายเพราะเรื่องนี้ตายเพราะวัคซีนไปไม่ถึงใช้ไม่ได้ยาที่เก็บ ก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่มีความเย็นพอที่จะรักษาคุณภาพยาเหล่านั้นไว้ให้คนยากจนที่นั่นนะโดยเฉพาะหมู่บ้านในชนบทเขาเห็นทางสื่อเยอะเยอะเขาก็
0: ค่ะ
1: พอมาเรียนเคมีเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเกลือมันดูดความร้อนได้เนี่ยทำไมไม่ไปทำตู้เย็นโอ้โหเราเรียน
0: ค่ะ
1: เราไม่เคยคิดเลยเห็นไหมฮะเนี่ยมันเอาคุณค่าเอาน้ำใจเป็นเป้าหมายก่อนนะฮะแล้วเอาความรู้เนี่ยก็แสดงว่าโรงเรียนก็ครูก็ดีด้วยใช่ไหมฮะว่ามันใช้พอเด็กคิดอย่างนี้ก็ครูก็ต้องส่งเสริมให้คิดต่อเลยว่าอ๋อมันใช้จริงๆตอนเราเรียนเนี่ยเราเรียนท่องนั้นน่ะนะจำได้ไหมก็สอบนั่นเองอันนี้เรียนแบบนี้เห็นไหมฮะมีประโยชน์มากไอ้เด็กพวกนี้ก็เอาปัญหาแล้วมาคิดว่าเอ๊ะที่นั่งเรียนอันนี้เนี่ยมันน่าจะใช้ได้นะฮะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้อันนี้เนี่ยไอน์สไตน์เรียกจินตนาการเนี่ยจินตนาการเนี่ยมันมาจากความจริงก่อนเพื่อไปหาความจริงแท้มันตอบคำถามนั้นได้ไหมตอบคำถามนี้ได้ไหมอันนี้ไอ้เด็กนี่มีจินตนาการแล้วไอ้เพราะไอ้ตู้เย็นแบบนี้ไม่เคยมีใครทำบอกว่าอ้าวถ้ามันเป็นไอ้สมการที่สมการส่วนใหญ่ของเคมีมันให้ความร้อนใช่ไหมฮะแต่มันมีบางอย่างเนี่ยมันดูดความร้อนก็บอกว่าถ้ามันดูดความร้อนได้มันก็ต้องทำความเย็นได้สิมันก็คิดเลยครับทำกล่องนะครับเจ้าเด็กเนี่ยมันก็ทำกล่องนะฮะทำกล่องนะฮะเขาตั้งชื่อของเขาเทอร์มาวอลฟ์นะก็กล่องอุณหภูมิเนี่ยนะ
0: ค
1: ค
0: ่
1: ระ ับเป็นกล่องสีน้ำเงินถ้าดูในภาพเนี่ยจะเห็นนะฮะเห็นเด็ก3 คนใช่ไหมคือรัศมีถ้าดูในภาพแล้วมันจะ
0: ค
1: มี
0: ่ะ
1: กล่องสีน้ำเงินอยู่ข้างล่างเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: นะฮะอันเนี้ยเขาก็คิดขึ้นมาทำกล่องนะครับไอ้กล่องเนี้ยมันเมื่อเอาเกลือใส่กับน้ำไว้ตามขอบเนี่ยมันทำปฏิกิริยาแล้วมันก็จะดูดความร้อนจากในกล่อง ไปไว้ที่เกลือกับน้ำมันทำให้ในกล่องนะฮะเดี๋ยวไปรายละเอียดนั้นเย็นแล้วเย็นลงไปถึง4 องศานะครับดีกว่าตู้เย็นเราอีก ภายในไม่ถึง2 นาทีโอ้โหนะครับแล้วมันก็เก็บไว้12 ชั่วโมงไอ้ถามว่าหลัง12 ชั่วโมงเขาก็เกลือที่มันละลายน้ําเนี่ยเขาก็ไปทําให้มันแห้งด้วยการต้มใหม่พอมันแห้งก็เอากลับมาใช้ใหม่ได้อีกเขาก็สามารถมีตู้เย็นอันนี้อยู่ที่ชนบทตลอดเวลาได้ ใช้ไปใช้มาอยู่อย่างเงี้ยไอ้เกลือกับน้ําเนี่ยนะครับ
0: ไม่
1: ม
0: น
1: ั
0: ่
1: น
0: า
1: ก็
0: เช
1: ไม่
0: ื่
1: ม
0: อ
1: ีมันหมดไม่มีค่าไฟไม่มีขยะไม่ต้องทำลายสิ่งแวดล้อมนะฮะเด็กสามคนเนี่ยชื่อทรูฟมิท
0: ค่
1: ละ านแล้วก็มาริดุนนะฮะก็ยืนเรียงกันเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: อา
0: ่ะ
1: ยุ
0: ค
1: ส
0: น
1: ิบ
0: ก
1: ห
0: ล
1: ก
0: างเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยอ่ะ
1: เซเว่นแต่
0: แส
1: ว่า
0: ดงที่เล่นเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์
1: ใช่ใช่เนี่ยก็มีความฝันเขาก็ได้รางวัลนะกับกา
0: คร รั
1: ค
0: บ
1: ิดนี้นะครับไอ้รางวัลเนี้ยมูลนิธินี้เขาให้รางวัลเนี่ยประมาณ500,000 บาทครับสำหรับความคิดนี้นะครับเขามีทุกปีสำหรับนวัตกรรมความคิดที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนใช่ไหมจะเด็กคนนี้ก็ได้เขาจะให้รางวัลนี้ทั้งโลกนะฮะมี7 พื้นที่แต่เอเชียเนี่ยจะเด็กคนนี้ได้3 คนเนี้ยนะ
0: ค
1: คร
0: ่ะ
1: ับได้500,000เขาทำยังไงกับรางวัล500,000ไหมฮะเขาไป
0: ค
1: ท
0: ่ะ
1: ำตู้เย็นนี้200 เครื่องฮะส่งให้
0: โอ
1: โร
0: ้
1: งพยาบาล120 แห่ง
0: โห
1: นะ
0: โห
1: จิตใจมั
0: เจ
1: น
0: ๋งมากโอ้โห
1: เจ๋งมากมันก็ไปคิดนะฮะแล้วก็มันก็ได้ไอ้กระป๋องตู้เย็นเนี่ยเครื่องละ2,000 บาทแต่มันไม่ต้องไปเสียไฟไม่ต้องไปทำอะไรต่ออะไรแล้วมันสามารถขณะเดินทางไปหมู่บ้าน10 ชั่วโมงมันก็ฮิ้วอันนี้ไปได้ทันทีไม่ต้องฟรีซไม่ต้องทำความเย็นให้ถึงก่อนนั่นต้องใช้เวลาวันน่ะของเก่าเนี่ยกว่าจะทำให้เย็นใส่บ็อกแล้วก็ใส่ไอ้พวกถุงแช่ที่มันมีความเย็นใช่ไหมไป10 ชั่วโมงมันก็หายหมดแต่ไอ้นี่เนี่ย หิ้วไปเลยแล้วมันก็ทำความเย็นขึ้นเรื่อยๆระหว่างทางเพราะ2 นาทีมันก็เย็นละ
0: แล้ว
1: น
0: อย่
1: ้
0: าง
1: ำม
0: น
1: ั
0: ี้
1: น
0: คนทั่วไปสามารถจะทำใช้เองได้ไหมคะ
1: ได้ครับถ้าเข้าใจสารเคมีอะไรแล้วสารเค
0: โอ
1: มี
0: ้
1: คืออะไรเกลือ
0: ค่ะ
1: เกลือกับน้ำนะฮะเกลือนี้ก็เดี๋ยวไปรายละเอียดนะฮะคุณหมีก็คงประเภทต้องการราคาแล้วที่อินเดียเนี่ยเกลือเนี่ยก็6 บาทต่อกิโลเมืองไทยก็ประมาณ25 บาทนะต่อกิโลเพราะฉะนั้น25 บาททำได้แล้วตู้เย็นเนี่ยค่าไฟ
0: ค่
1: แพ
0: ะ
1: งกว่าเยอะเลยนะครับแต่เด็กคนนี้ได้รางวัลก็ยังไปทำอีกแล้วตอนนี้เขาก็ใช้เกลือที่มากกว่าโซเดียมคลอไรด์เขาใช้เกลือที่เป็นแบเรียมไฮดรอกไซด์ผสมกับไอ้เกลือโซเดียมคลอไรด์
0: ค่ะ
1: อันนี้มันจะเย็นพรวดไปติดลบเลยครับ
0: โอ้เข้
1: แ
0: ม
1: ล้วบ
0: ข
1: าง
0: ้
1: ค
0: น
1: รั้ง
0: กว่า
1: ไปถ
0: น
1: ึ
0: ี้
1: ง
0: เหรอ
1: ล
0: ค
1: บ
0: ะ
1: 20มัน
0: โอ
1: ใช
0: ้
1: ้แช่อวัยวะไ
0: โ
1: ป
0: อ้
1: โรงพยาบาลชนบทได้ฮะ
0: ว้าว
1: โอ้โหว้าวเลยตอนนี้ใช่ไหมฮะเนี่ย
0: แล้วข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แบบนี้นี่ก่อนหน้านี้
1: ก็เรียนม.
0: ไ
1: ส
0: ม่
1: ี่
0: มีใค
1: อ
0: ระรู้เลยเหรอคะ
1: มีฮะมีรู้แต่มันไม่มีใครคิดจะไปช่วยแบบนี้ไงเพราะความยากจนเนี่ยมันอยู่ต่อหน้าเด็กนี้ในชน
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: ทในอินเดียมันเป็นโจทย์
0: ค่ะ
1: มันไม่ใช่ข้อสอบว่าอ่ะคุณทำNS4Cl บวกกับน้ำแล้วได้อะไรตอบถูกผิดก็จบเขาไม่ได้สอบแบบนั้นใช่ไหมฮะเด็กมันคิดว่าไปทำอะไรได้ที่มันเรียนเนี้ยแล้วมันก็เห็นความทุกข์ยากของคนอื่นแล้วบอกเออไอ้นี่น่าจะใช้ได้นะไอ้เนี้ยไอ้สิ่งที่เขาประดิษฐ์นี่ต่างหากล่ะอย่างเงี้ยเรียกนวัตกรรมมีการจัดการแล้วมันไปทั้งโลกได้ฮะเนี่ยผมคิดว่าโอ้ไอ้เด็กกลุ่มนี้นี่ยิ่งใหญ่มากเลยครับผมได้รางวัลแม็กซ์ซายผมยังทำไม่ได้อย่างเขาเลยผมได้แต่ว่าสหประชาติเนี่ยนะครับไอ้เรื่องEnvironment โปรแกรมของสหประชาติเนี่ยเขาก็เอาที่ผมทำเนี่ยถือว่าเป็นโปรแกรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดไปใช้นะฮะแต่มันก็ต้องมีการบริหารจัดการเยอะเลยแต่เด็กนี้มันง่ายเลยอ่ะเพราะทุกคนเรียนเลยในโลกเนี้ยนะเกลือผสมน้ำเนี่ยนะคุณหมีก็ลืมแล้วใช่ไหมผมก็ลืมไปแล้วล่ะเพราะไม่รู้ว่าเคยคิดว่าจะใช้อย่างไรเนี่ยจะเป็นตัวอย่างนะอย่างนี้เรื่องนวัตกรรมก็มีการจัดการความรู้ด้วยให้มันเกิดขึ้น
0: ค่ะจริงๆก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกลือกับความเย็นเกิดจากตอนเด็ก
1: ใช่
0: ๆ
1: แต่ถ้าเป็นเกลือ
0: ถ
1: โซ
0: ังไอ
1: เดียม
0: ติ
1: ค
0: ม
1: ลอไรด์เนี่ย
0: ค่ะถัง
1: ม
0: ไอ
1: ัน
0: ติมเนี่ยมันจะใส่เกลือ
1: ไอ้นั่นช
0: ร
1: ่วย
0: ู้
1: รั
0: แค
1: ก
0: ่
1: ษาน
0: ั้น
1: ไว้ไอ้นั่นช่วย
0: ใช
1: รัก
0: ่
1: ษาไว้
0: ใช่ใช่เป็น
1: ช
0: ถ
1: ่
0: ั
1: วย
0: งไอ
1: รัก
0: ต
1: ษ
0: ิ
1: าม
0: แบ
1: แต่ม
0: บ
1: ันไม่
0: บ
1: ช
0: ้
1: ่
0: า
1: วย
0: น
1: ทําให้เย็นข
0: ๆ
1: ึ้นมันช่วยรัก
0: ค
1: ษา
0: ่ะ
1: ความเย็นไอ้นั้นก็เรียกว่าเป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์เกลือพวกนั้
0: ค
1: น
0: ่
1: ก
0: ะ
1: ็กิน
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าแอมโมเนียมคลอไรด์เนี่ยเขาใช้เป็นยาสําหรับแก้ไอนะผสมในยาแก้ไอหรือผสมในขนมอะไรที่มาจากยุโรปเนี่ยเขาจะผสมเพราะมันจะเค็มซ่าๆถ้ากินมากอันตรายนะครับอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีความรู้พวกนี้นะแต่ไอ้เจ้าหนู3 คนเนี้ยเอาไปใช้เราลองไปดูครับเขาเป็นรางวัลนะฮะ The Earth Prize 2025
0: อ๋อ
1: นะฮะที่จะให้กับเด็กอายุ16นะฮะเขาเจาะจงเลย16-17เพื่อให้เกิดความคิดนะครับก็เจ้า3 คนนี้ก็ชนะสำหรับพื้นที่เอเชียเขาก็แบ่งเด็กเป็น7 พื้นที่นะครับแล้วก็ส่งความคิดเข้าไปแข่งแต่เด็กชุดนี้มันทำด้วยได้รางวัลนำทำต่ออีกแล้วกำลังเลยไปถึงแช่อวัยวะที่คนบริจาคโอ้โหมันเป็นอะไรที่มีคุณค่าสำหรับคนยากจนนะใช่ไหมฮะไม่ว่าเรื่องตาเรื่องไตเรื่องตับไตไส้พุงปอดอะไรที่จะไปเปลี่ยนอะไรเนี่ยการขนส่งการเดินทางมันยากลำบากครับครับก็ทำง่ายๆเลยใครก็ทำได้นะเราไม่มีความรู้เราก็เฮ้ยวิธีการนี้ขอให้มีกล่องมาเถอะเขาก็ทำกล่องให้บอกว่ากล่องหนึ่งเนี่ยต้นทุนมันก็จริงๆแล้วไม่ถึง2,000 บาท นะฮะ2,000 บาทนี่แพงที่สุดเพราะกล่องนี้มันไม่พังมันไม่เหมือนโฟมมันเป็นกล่องพลาสติกแล้วข้างในเนี่ยมันก็กุด้วยแผ่นทองแดงเพื่อนำความเย็นเข้าไปยังข้างในนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับน่าสนใจมากนะครับเด็กคนนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยเห็นรูปใช่ไหมคะทีมของเราก่อตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ด้านการออกแบบที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบนะฮะแล้วก็อะไรของเขาเนี่ยเป็นเครื่องระบาดของโควิดเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจถึงปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าในพื้นที่ชนบทเราได้เห็นปัญหาการขนส่งวัคซีนอาหารและสิ่งจำเป็นไปยังสถานที่เหล่านั้นด้วยตนเองดังนั้นเราจึงได้ออกแบบระบบทำความเย็นในงานวิทยาศาสตร์ของเราใหม่ให้กลายเป็นโซลูชันเทอร์มอลวอลฟ์ใช้ปฏิกิริยาดูดความร้อนจากเกลือซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกอย่างที่ผมบอกอะพอใช้มันละลายน้ำเสร็จไปทำให้มันแห้งเอากลับมาจุ่มใส่ลงไปอีกก็ทำอีกตู้เย็นนี้นะเมื่อสร้างความเย็นโดยไม่ใช้ไฟฟ้าอันนี้ไม่มีของทิ้งนะฮะไม่มีคาร์บอนไม่มีทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนนะสิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างเช่นขยะพลาสติกจากโฟมความไม่เท่าเทียมกันทางพลังงานการทำความเย็นที่ไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัคซีนดันเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะก็เด็ก3 คนยืนยิ้มเลยคนใส่แว่นหน้าตาเหมือนอะไรนะฮะเหมือน
0: เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ในหนัง
1: คงดูแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยดูอย่างมีประโยชน์เห็นไหมครับก็อันเนี้ยเห็นไหมฮะความฝันจินตนาการเนี่ยมันมาก่อนฮะไอน์สไตน์มันบอกว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญกับความรู้มันต้องมีจินตนาการก่อนแล้วเวลาเรียนความรู้เนี่ยรู้โอ้อันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้จะไปช่วยผู้คนนะฮะผมเคยต้องสอนทั้งกอพอทั้งมอปอเนี่ยเขาก็เป็นนายพลนะทั้งนั้นนะฮะปลัดกระทรวงเลยผมยังเคยไปเลยแล้วมีคนหนึ่งตะโกนนะฮะระดับปลัดโสพลมาพูดเรื่องจินตนาการโง่โง่อะไรนะเขาบอกว่าโง่โง่เพ้อเจ้อพูดไปทำไมแล้วผมยังบอกว่าถ้าท่านคิดว่าฉลาดกับไอน์สไตน์ผมก็ยอมแพ้ จินตนาการต้องมามันถึงจะใช้ความจำได้เป็นประโยชน์อย่างนั้นก็ไปโกงกันหมดใช่ไหมฮะอันนี้เป็นตัวอย่างเนี่ยผมชื่นชมเด็ก3 คนเนี่ยที่ชมด้วยตัวผมเองก็โง่ตอนเรียนเคมีเนี่ยเบื่อแล้วไม่เคยคิดเลยว่ามันมีประโยชน์ไม่มีความฝันนั้นแสดงว่าสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษานั้นเนี่ยช่วยมากนะครับครับอันนี้ก็มาดูหน่อยไอ้นี่ตู้ของเข
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ตู้ของเขาสำหรับท่านที่ไม่มีภาพนะฮะมันก็จะเป็นตู้ขนาดสัก60 คูณ 60สี่เหลี่ยมนะฮะเป็นตู้ไอ้กรอบนอกเนี่ยมันทำด้วยแผ่นพลาสติกนะฮะแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งนะฮะนะฮะไอ้กล่องนอกก็อาจจะหนาสัก1 เซนติเมตรไอ้ชั้นที่สองเนี่ยก็จะมีช่องว่างนะฮะก็คงจะประมาณสัก4 เซนติเมตรนะผมเดานะฮะสัก4 เซนติเมตรไอ้ช่องว่างเนี่ยสำหรับใส่น้ำกับเกลือไอ้กล่องข้างในก็จะเป็นกล่องของแผ่นทองแดงเพราะฉะนั้นไอ้ข้างนอกเนี่ยมันเป็นไอ้ฉนวนฮะ
0: อ๋อ
1: กัน
0: ค่ะ
1: ความร้อนที่จะเข้าไปข้างในใช่ไหมเมื่อทําความเย็นเนี่ยก็ต้องกันความร้อนไว้ก่อนที่จะเข้าไปข้างในไอ้ชั้นที่สองเนี่ยมันจะเป็นน้ํากับเกลือนะเขาก็พอจะใช้เขาก็ใส่เกลือลงไปอันนี้จะใส่เป็นถุงหรือใส่ผมคิดว่าใส่ละลายนะแต่มันต้องสามารถมีที่ไขเทออกมาได้ใช่ไหมเขาก็ใส่ลงไปไอ้ชั้นที่สามเนี่ยมันจะเป็นกล่องทองแดงซึ่งเปิดฝาได้นะฮะไอ้กล่องเนี้ยมันก็เปิดฝาจากข้างบนนะนะฮะก็ใช้สำหรับใส่วัคซีนใส่ยาใส่อะไรที่ต้องการความเย็นเพราะไอ้น้ำเกลือมันทำปฏิกิริยาเนี่ยมันจะดูดนะฮะมันจะดูดความร้อนจากข้างในนะฮะในกล่องทองแดงเนี้ยมันจะดูดพุ่งเลยนะครับนะผมก็เขียนสมการไว้ให้ N4Cl บวก H2O คือน้ำนะสมการที่คุณหมีกับผมเบื่อมากเลยตอนเด็ก มันก็จะได้ NH4 แยกออกมา แล้ว CL มันก็จะแยกออกมาแต่กระบวนการแยกเนี่ยมันต้องการความร้อนมากนะฮะเพราะว่าการแยกเนี่ยมันจะเกิดโดยธรรมชาติเขาเรียกอะไรฮะกระบวนการที่มันสเปะสปะผมจำไม่ได้นะเมื่อโมเลกุลเนี่ยมันถูกแยกจากการสเปะสปะเนี่ยมันต้องการความร้อนแล้วมันทําโดยธรรมชาติของมันเลยกฎธรรมชาติเนี่ยมันจะแยกแต่ระหว่างแยกเนี่ยมันดูดความร้อนนะฮะเพื่อให้แยกเป็นธรรมชาติของมันแล้วกระบวนการที่มันแยกเนี่ยมันจะดูดความร้อนจากกล่องที่เป็นทองแดงข้างในข้างในจะเย็นลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับมันจะเย็นลงถึงระดับ4 องศาภายในไม่ถึง2 นาทีฮะ
0: โอ้
1: นะฮะผมถึงนึกได้ว่าเออใช่หมอหรือพี่ของหมีเนี่ยพี่หรือน้องฮะที่เป็นเภสัช
0: น้องค่ะ
1: เขาจะต้องเก่งอันเนี้ยเพราะเวล
0: อ
1: า
0: ื
1: คน
0: ม
1: ป่วยคนมีแผลคนอะไรผมนึกได้เขาจะประกบฮะประคบแผลให้เย็นทันทีเนี่ยเขาใช้พวกนี้
0: ค่ะ
1: มันจะเย็นเร็วมากนาที2 นาทีทำให้เลือดหยุดทำให้ความอักเสบไม่เกิดอะไรพวกนี้เออผมนึกได้เลยอะอย่างเงี้ยนะฮะแต่เรานึกหลุดๆจากที่เราเรียนไอ้หนูนี่มันก็เร็วมากใช่ไหมฮะ2 นาทีนะฮะเพราะนั้นหิ้วเลยน้ำใสนะกับเกลือนี้หิ้วออกไปจากโรงพยาบาลได้เลยนะฮะระหว่างทางมันก็เย็นเจี๊ยบไปเลยอะนะฮะไม่ต้องห่วงว่ามันจะละลายนะฮะแล้วอาจจะหิ้วเอ้เกลือแห้งไปด้วย
0: ค่ะ
1: นะพอไปถึงที่เอาน้ำทิ้งใส่น้ำใหม่เอาเกลือแห้งใส่อีกก็เย็นต่ออีกนะฮะอันเนี้ยมันผมว่ามันแจ๋วมากเลยผมทำบริษัทค้าขายบริษัทหนึ่งตั้ง4-5 แสนล้านนี่ผมมีความรู้สึกผมคิดสู้เจ้า3 คนยังไม่ได้ช่วยคนทั้งโลกได้อ่ะชื่นชมจริงๆง่ายมากเลยเรียนตอนประมาณม .4 นะผมคิดว่าเขาก็เรียนที่ระดับม .4 ฮะที่เขาคิดอันเนี้ยนะฮะ
0: แล้วเขามีการจดลิขสิทธิ์อะไรไหมคะเก็บสิทธิบัตรอะไรพวกเนี้ย
1: ไม่รู้แต่เขาไม่ได้พูดอันนี้เลยเขากำลังทำแจกเลยอ่ะ
0: โอ้โหค่ะ
1: นะฮะก็ขนาดเงินที่ได้มายังทำแจกเลยหมดเลยนะฮะ500,000แจกทำนี่ก็ตอนนี้เขาก็มีคนให้ทุนให้มันทำต่อมันก็เอาไอ้เนี่ยแบเรียมออกไซด์นะครับมาทำต่ออีกนะครับเดี๋ยวเราไปพูดต่อไอ้เจ้านี่มันดูดความร้อนเร็วขึ้นอีกนะฮะเพราะมันกลายเป็นแบเรียมคลอไรด์กับแอมโมเนียนะฮะเป็นโมเลกุลอิสระแบเรียมคลอไรด์แอมโมเนียแยกออกจากกันตรงนี้จะดูดความร้อนเยอะมากเพราะนั้นมันจะเย็นลงมาภายในสัก5 นาที10 นาทีเนี่ยลงมาติดลบเลยแหละครับเย็นอยู่ต
0: ค
1: ู้
0: ่ะ
1: เย็นเราเยอะเลยนะครับแล้วพวกนี้เนี่ยเขาใช้แล้วทำให้แห้งใช้ใหม่ ไม่งอไฟฟ้านะเด็กเขาบอกว่าเขาทำตู้เย็นที่ไม่มีปลั๊กอ่ะตอนแรกผมงงมากเลยคำพูดนี้นะครับก็อันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมใช่ไหมครับแล้วเขาทำแล้วเขาก็เป็นนวัตกรรมนะครับนะครับแล้วก็ทำขยายเขาไม่ได้ทำขายก็ทำให้คนอื่นครับก็มันถูกสร้างทั้งวัตถุทั้งจิตใจอ่ะลงเด็กคนนี้มันเขาได้ชื่นชมตัวเองเนี่ยนะชีวิตเขาก็จะเป็นอีกแบบเนี่ยเขาจะพบความสุขเหมือนคุณหมีวิ่งอ่ะวิ่งทุกวันนะใครไม่ให้ไปวิ่งนี่แย่เลยนะเขาติดวิ่งแล้ว ก็เหมือนความดีอ่ะมันก็ให้สารเสพติดในสมองนั้นเมื่อทําดีแล้วมันมีความสุขมันจะทําใหม่ฮะเสพติดเหมือนคนที่ทําชั่วมันทําชั่วแล้วมันได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครจับไม่มีใครฟ้องโกงสวแล้วยังหลุดอีกโอ้ยข้างหน้าโกงกันแหลกเลยนะมีความสุข ทําคู่มือแน่อย่างเนี้ยมันเสพติดฮะในสมองมันเป็นธรรมชาติของมันแล้วมันไม่รู้ว่าดีหรือเลวอ่ะนั้นกระบวนการชีวิตเนี่ยต้องฝึกเรื่องการมีคุณค่าแล้วมันก็จะมีความสุขกับคุณค่านั้นอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับนั้นในการศึกษาเนี่ยเราจะต้องให้วัยรุ่นทั้งหมดเนี่ยมีความสุขเด็กคนนี้มีความสุขมันไม่ใช่เด็ก เอ๊อะไรนะที่ปทุมวันกับที่ตีกันมันก็เจ็บติดเรื่องตีกันอยู่หน้าต้องย้ายที่ย้ายสังคมฮะอย่างนั้นจะติดกันไปหมดเลยอะนะระบบสมองเนี่ยเป็นธรรมชาติครับครับแล้วก็อันเนี้ยเขาก็กำลังทำเรื่องแบเรียมออกไซด์นะโทษแบเรียมไฮดรอกไซด์นะครับก็อันนี้มันก็จะทำให้เย็นจัดลงไปอีกด้วยเกลือที่ผสมน้ำปกติเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะมันน่าทึ่งมากเลยอ่ะนะครับก็ตอนนี้ไอ้กล่องพวกนี้มันก็กลับมาใช้ใหม่ได้ฮะนะครับมันยั่งยืนมากเลยนะครับเพราะว่าพอเสร็จแล้วเขาก็เอาไปต้มน้ำฮะเขาก็ใช้ความร้อนที่หมู่บ้านที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยต้มน้ำ
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเขาทำทีเนี่ยเขาก็300-400 บาทนะครับนะฮะถ้าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าต้มน้ำเนี่ยก็ประมาณ400 บาทอยู่มั้งแต่กล่องมันใช้ได้อีกแต่ถ้าไปใช้แบบประเทศต้องฟรีซไปจากโรงพยาบาลเนี่ยครั้งหนึ่งก็ประมาณ10,000นะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับเพราะนั้นมันทั้งประหยัดกว่าทั้งทำอะไรได้สะอาดกว่าแล้วก็ไม่เป็นภาระต่อโลกด้วยนะครับผมก็ให้สมการไปเผื่อใครอยากจะไปทำก็ไปบอกลูกอะไปถามลูกเนี่ยลูกเรียนฮะอันเนี้ยนะครับเห็นไหมฮะนี่ก็เอาเคิร์ฟมาให้ดูด้วยนะครับว่าเด็กคนนี้ก็ทำเคิร์ฟให้ดูฮะนะครับว่าภายในแค่ไม่ถึง2 นาทีใช่ไหมครับไอ้เจ้าเส้นสีแดงเนี่ยจากอุณหภูมิ30 กว่าองศาเนี่ยน้ำเนี่ยนะฮะนะไอ้ในกล่องสีแดงนะฮะในกล่องเนี่ยเป็นในกล่องทองแดงแผ่นทองแดงเนี่ยอุณหภูมิมันจะเป็นเส้นสีแดงมันจะลดลงจาก30 กว่าองศาลงมาเหลือประมาณ4-5 องศาเนี่ยนะฮะภายในไม่ถึง2 นาทีนะลงพรวดเลยแต่ไอ้น้ำเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นของเส้นสีน้ำเงินนะฮะอุณหภูมิของน้ำจะสูงขึ้นนะฮะไอ้เนี่ยเขาให้เห็นนะฮะเขาก็บอกว่า inner solution เนี่ยมันจะเย็นลงนะฮะก็พบสิ่งนี้นะครับก็
0: ค่ะ
1: อีกอันหนึ่งเห็นนะฮะพยาบาลเจ้าหน้าที่อะไรที่สถานพยาบาลก็อยากจะเก็บอะไรก็เอาใส่กระป๋องเนี่ยเขามีกระป๋องเห็นไหมฮะก็ใส่ลงไปในกระป๋องแผ่นทองแดงเขาเนี่ยนะอยู่ข้างในนะแล้วก็เอาฝาปิดแล้วก็เอาไปเลยนะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำกันอยู่นะฮะในอินเดียง่ายมากใครก็ทำนะ
0: โอ้ค
1: ส
0: ่ะ
1: ำหรับแบเรียมไฮดรอกไซด์นะฮะ
0: แบบริ
1: ก็
0: มไฮ
1: อัน
0: ด
1: เน
0: ร
1: ี้
0: อ
1: ย
0: กไซด์
1: มันจะอุณหภูมิจาก35เนี่ยลงมาพรวดเลยใน2 นาทีมันก็-8แล้วก็บอกบางทีถ้าใส่เยอะเนี่ยมันไปถึง-10-20ทีเดียว
0: อ๋ออ
1: ันนี
0: ค
1: ้
0: ่ะ
1: ก็ไว้สำหรับแช่อวัยวะบริ
0: ค่ะ
1: จาคโอ้โห
0: อืม
1: โอ้โหไม่ต้องไปคอร์รัปชันซื้อรถขนอวัยวะโดยพวกอะไรฮะองค์กรปกครองท้องถิ่นอะไรทั้งหลายซื้อกระป๋องนี้พอนะครับ
0: หมายถึ
1: ก
0: ง
1: ็
0: ถ้าเกิดว่าเห็นสมการนี้เนี่ยคนที่มีความรู้ก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ท
1: ทำได้ทั
0: ำก
1: น
0: ล่
1: ท
0: อง
1: ี
0: เป
1: ฮ
0: ็น
1: ะ
0: รูปธรรมได้เลยเหรอคะ
1: ผมก็เรียนให้ยังจำได้แล้วก็บอกว่ามีความร้อนออกมานะฮ
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: คือธรรมดาแล้วมันมีความร้อนออกมาแต่อันนี้เนี่ยความร้อนที่ออกมาเนี่ยมันออกมาแล้วเข้าไปอยู่ในน้ําเนี่ยนะฮะแต่
0: ค
1: มั
0: ่
1: น
0: ะ
1: ดูดจากรอบของมันมันก็ดูดจากกล่องข้างในใช่ไหมฮะเพราะว่า
0: อ๋อ
1: ด้าน
0: ค่
1: น
0: ะ
1: อกเป็นฉนวนด้านในเป็นทองแดงซึ่งมันนําอุณหภูมิดีมากมัน
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: ดูดจากอากาศในกล่องทองแดงชั้นในเนี่ยออกมาอยู่ที่น้ำนะฮะนะซึ่งเป็นช่องอยู่รอบกล่องนะฮะน้ำก็ร้อนขึ้น
0: ค่ะ
1: แต่ในกล่องทองแดงก็จะเย็นเจี๊ยบลงทันที
0: มัน
1: อั
0: ห
1: น
0: าน
1: ี้
0: ซื้อยากไหมคะแบเรียมไฮดรอกไซด์
1: ไม่ยากฮะไม่ยาก
0: ซื้อ
1: นะฮะ
0: ออนไลน์นี่เขาก็เป็
1: ใน ช่
0: สินค้า
1: ผ
0: ท
1: ม
0: ี
1: ล
0: ่
1: องเปิดนะฮะ Lazada ช้อปปี้มีฮะ
0: อ๋อแล้วเวลาทำนี่อาจแบบต้องระวังอันตรายไหมกระทำ
1: อ
0: ไ
1: ย
0: ม
1: ่า
0: ่
1: ไปให
0: ถ
1: ้เข
0: ู
1: ้าก ป
0: อะไ
1: าร ก
0: อ๋อ
1: นะแต่ธรรมดาคนก็แตะแต่ก็รู้อ่ะเพราะ
0: เย็
1: มัน นจะ
0: ม
1: มี
0: าก
1: ลิ่นแอมโมเนียนิด
0: อ๋อ
1: ๆแล้วมันจะเค็มแบบซ่าๆเค็มจัดแล้วซ่า
0: อืม
1: ครับก็ธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ใช้กลิ่นแต่ก็ใช้ไอ้เกรดอุตสาหกรรมซึ่งมันถูก
0: อื
1: ครับ
0: ม
1: ครับก็
0: ค่ะ
1: สำหรับคุณหมีนี่สบายมากเลยถามน้อง ยอมแพ้ก็เรื่องหนึ่งอ่ะถามก็เรื่องหนึ่ง น่าสนใจ
0: ค
1: แต
0: ื
1: ่
0: อ
1: มันต้องทำกล่องก่อน
0: คือ
1: แต่กล่องก็ทำง่าย
0: เห็นแบบนี้บางคนอาจจะคิดถึงกล่องเอาไว้แช่น้ำเอา
1: ไ
0: ไ
1: ด
0: ว้
1: ้เออได้
0: แช่น้ำบัดลมแช่เบียร์
1: สบายมากเลยแช่เบียร์ไม่เลยคอมเมนต์แพงไป
0: เวลาขับรถอะไรประมาณอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าธรรมดาแล้วแอมโมเนียมคลอไรด์เนี่ยอยู่ในยาแก้ไออยู่แล้ว
0: อืม
1: เนี่ยครับแล้วก็อยู่ในขนมนะฮะ
0: อ๋
1: ขน
0: อ
1: มบางอย่างที่มาจากทางฝรั่งในยุโรปเนี่ยผมจ
0: ค่
1: ำ
0: ะ
1: ได้นะครับก็ผมก็คงไม่พูดในเรื่องเคมีอะไรแต่อะไรให้ป
0: อ
1: วด
0: ื
1: หั
0: ม
1: วมากนะฮะเอาพอรู้ว่าเนี่ยหลักมันเป็นอย่างเนี้ย
0: อืม
1: ก็เหล
0: ค
1: ื
0: ่
1: อ
0: ะ
1: ว่าต้องไปทํากล่องแต่ทั้งหมดเนี่ยมันใช้หมุนเวียนได้หมดเลย
0: อื
1: แล้วระบ
0: ม
1: บมันไม่ทําคาร์บอนเลย
0: อืม
1: ไม่ทําโลกร้อนไม่ทํามลพิษนะฮะหมุนเวียนใช้ได้นะฮะรวมทั้งไอ้เกลือเนี่ยใช้ได้นะครับแล้วราคามันก็จะถูกกว่าการใช้อย่างอื่นสัก20 เท่าอย่างน้อยนะเอาที่สำคัญมันคอร์รัปชันไม่ได้นะครับอาจจะไม่เป็นที่นิยม
0: อืม
1: สำหรับหลายส่วนในเมืองไทยครับเพราะทำอะไรเราต้องคิดชื่อเสียงกับคอร์รัปชันไว้ก่อนได้เสียงด้วยนะครับก็ผมไม่ได้ให้ดูรูปที่มันเทียบกันแต่ไม่เป็นละเอาแค่นี้ก็แล้วกันครับก็เด็กคนนี้3 คนแล้วก็เจ้าแฮร์รี่พอตเตอร์ตรงกลางอินได้เนี่ยเขาก็เริ่มทำไอ้กล่องที่เย็นมากขึ้นนะทางซ้ายสีขาวเห็นไหมฮะนั่นนะปิดฝาทำให้ดีขึ้นง่ายขึ้นชิ้วไปเลยนะครับก็อันนี้นะครับก็วันนี้เราก็คงจบแค่นี้นะฮะคุณรัศมี
0: ค่ะ
1: ผมหวังว่าคุณรัศมีจะไปทำ ผมจะได้ขอใช้สักอันหนึ่ง
0: แค่เห็นสูตรนี้ก็มึนแล้วค่ะ
1: ผมกินเบียร์ไม่เป็นสูตรเนี่ยเพื่อบอกความเข้าใจก็ไปเปิ
0: อ
1: ด
0: ืม
1: เอ้หนังสือวิทยาศาสตร์ประมาณม.สามม.สี่อ่ะมี
0: โอ้โห
1: ทั้งสองสู
0: ค
1: ตร
0: ื
1: เน
0: น
1: ี่
0: ไป
1: ย
0: หม
1: ม
0: ด
1: ี
0: แล้วค่ะ
1: มีคือหนังสือหรือคืนความจำก็ไม่รู้
0: คืนไป
1: น
0: หม
1: ะ
0: ดแล้วค่ะ
1: ฮะ
0: จำไม่ได้แต่คนที่มีความรู้คนที่
1: มันไม่ต้องมี
0: ที่
1: ความ
0: กำล
1: ร
0: ัง
1: ู
0: เ
1: ้
0: รียน
1: ฮ
0: อย
1: ะ
0: ู่อย่า
1: เ
0: ง
1: ด
0: เง
1: ็
0: ี้
1: ก
0: ยเขา
1: ๆมันเป็นอะ
0: น
1: ไ
0: ่
1: รา
0: จะ
1: ที่
0: รู้ค่ะ
1: เด็กเรียนธรรมดา
0: อืม
1: นะแต่ผมเนี่ยจำได้อันเนี้ยจ
0: อ
1: ำไ
0: ื
1: ด้จ
0: ม
1: ะไม่เคยคิดจะใช้อะไรมันเพราะไม่รู้ไม่มีความฝันเรื่องนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราสอนเคมีเนี่ยแตกต่างกับการสอนทําตู้เย็นไอ้ทำตู้เย็นเนี่ยผมเข้าใจทางฟิสิก
0: อ
1: ส์
0: ื
1: ท
0: ม
1: างวิทยาศาสตร์แต่ทางเคมีเนี่ยไม่ชอบเขาขี้เกียจท่องมันก็เลยไม่โยงเลยเดี๋ยวเจ้าเด็กเนี่ยมันโยงจากความทุกข์ที่ได้เห็นนะครับอันนี้ชื่นชมฮะชื่นชมต่างกว่าสวเราที่คิดแต่เรื่องโกงอย่างเดียวครับผมเป็นสวมาก่อนเนี่ยผมกล้าพูดได้นะครับ
0: อืม
1: นะบางจากก็สร้างมาก่อนปตทก็ร่วมสร้างมาตั้งแต่แรกนะเป็นรุ่นแรกเลยของปตทบางจากนี่สร้างด้วยมือเลยโอ้มันคนละเรื่องไปหมดเลยนะมันขึ้นอยู่กับคนเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อนะครับก็หวังว่าคนดีๆจะช่วยดูแลบ้านเมืองนะครับครับวันนี้ก็เราก็จบตรงนั้นนะครับคุณรัศมีครับ
0: ค่ะ
1: ค
0: คร
1: ั
0: ่ะ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณรัศ
0: ส
1: ม
0: ว
1: ี
0: ัสด
1: ค
0: ี
1: รับ
0: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ผู้นำสหรัฐลงนามกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EVเพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานในประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
3: ตอนนี้เราก็มีนโยบายที่จะทำในลักษณะให้มันเกิดความมั่นคงในระยะยาวมากขึ้นโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะเทิร์นเป็นน้ำมันได้มาให้ประชาชนได้ใช้เป็นทางเลือกและในส่วนรถยนต์ EV ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องพึ่งพากับราคาหรือตลาดของน้ำมันมากนักเราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์เนี่ยตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
2: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลจะไม่พึ่งพาเพียงกองทุนน้ำมันหรือมาตรการด้านภาษีเพียงอย่างเดียวแต่ยังใช้การบริหารราคาหน้าโรงกลั่นการบริหารค่าการตลาดการใช้มาตรการด้านภาษีและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหรือน้ำมันที่ผลิตได้ภายในประเทศขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือบอร์ด EV ได้เห็นชอบจะปรับฐานภาษีรถยนต์โดยรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศและนำเข้าทั้งคันจะมีการปรับฐานภาษีเพิ่มขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานผลักดันแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเป้าสู่เนซีโร่เปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเตรียมขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่ซึ่งเป็นการปรับครั้งแรกในรอบ10ปีโดยเน้นนโยบายสำคัญ3ด้านคือสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นธรรมที่สุดในด้านความสะอาดตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจากเดิม20%ให้เป็น50%ภายใน10ปีและเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า65%ในอีก25ปีข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายเนซีโร่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์ด้านความมั่นคงได้ปรับสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติให้สมเหตุสมผลอิงตามปริมาณก๊าซในอ่าวไทยและพื้นที่ใกล้เคียงด้านความเป็นธรรมจะกระจายโควต้าพลังงานสะอาด 10,000 เมกะวัตต์ผ่านโครงการโซลารูฟท็อปให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแทนการเปิดให้เฉพาะกลุ่มทุนพร้อมทั้งเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงหรือ Direct PPA เสรีแบบไม่จำกัดปริมาณปลดล็อกระบบผูกขาดเดิมเพื่อให้ผู้ใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรมเช่น Data Center สามารถเลือกซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรง
5: เป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดเป็นธรรมที่สุดผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20%ใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งอีก25ปีเนี่ยต้องไปให้ถึงเป้าหมาย Net Zero ไม่ต่ำไปกว่า 65% ก็จะเห็นเลยว่าอีก10ปีกำลังการผลิตจากแก๊สถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต์ ณวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเราเอากลับมาแค่ 9,000 เองคำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านถ้ามีการนำเข้า LNG คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกจากนี้ถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่เราก็ผลิตไฟจากแก๊ส
4: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดกว้างรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตทั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สมาร์ทกริดไฮโดรเจนรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR โดยเตรียมความพร้อมด้านระเบียบและพื้นที่ล่วงหน้าโดยยืนยันว่าการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟจะแยกชัดเจนระหว่างภาคอุตสาหกรรมที่ต้องรับต้นทุนทำจริงกับภาคครัวเรือนที่ใช้เพื่อการดำรงชีวิตซึ่งจะได้รับการดูแลให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับประสิทธิภาพโซลารูฟท็อปพร้อมระบบแบตเตอรี่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.และหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนโดยใช้พื้นที่ของพผ.เป็นต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานในกลุ่มอาคารพาณิชย์และย่านธุรกิจพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มอาคารต้นแบบเป็นการนำเทคโนโลยีทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปและระบบกักเก็บพลังรวมถึงการนำระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะธุรกิจพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มอาคารต้นแบบเป็นการนำเทคโนโลยีทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปและระบบกักเก็บพลังรวมถึงการนำระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะในย่านธุรกิจพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มอาคารต้นแบบเป็นการนำเทคโนโลยีทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปและระบบกักเก็บพลังรวมถึงการนำระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะพลังงานแบบผสมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมพลังงานสะอาดขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไปรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟ

0: ฟ้าของประชาชนพร้อมทยอยลดภาระสัญญาอุดหนุนระยะยาวเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟ
1: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟ3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบินค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบินค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบินค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
2: มานั่งคิดหาวิธีใหม่ว่าจะทำยังไงเราสามารถลด200หน่วยให้เหลือ3บาทได้นี
3: ่
2: ก็ไปปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรรมไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านผมก็เลยเอาตรงนี้เจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บินค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
1: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังได้เร่งขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า ST ในบินค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงควบคู่ไปกับการทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนชวิสาประทุมมารายงาน
0: คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยว
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้เห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งพิจารณาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้ EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมเร่งติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในวันที่1มกราคม2570นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารและการคืนเงินส่วนต่างรวมถึงกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารการรับเรื่องร้องเรียนและการทดสอบระบบร่วมกันก่อนเปิดให้บริการจริงเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนมาริชโยรายงาน
0: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ดินสไลด์โรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านพร้อมสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบจุดเสี่ยงทั่วจังหวัดและสนับสนุนสาธารณูปโภคทั้งระบบนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากเหตุดินทรุดและรอยแยกส่งผลกระทบอาคารต่างๆของโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำและบริเวณโดยรอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่15

0: ินการแล้วเสร็จภายใน90วันรวมทั้งประสานสำนักงานโทรคมนาคมแห่งชาติติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยนอกจากนี้ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆทั่วทั้งจังหวัดน่านและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนภัยเป็นการเร่งด่วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวจากฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่ไม่ปลอดภัยจึงประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนที่จังหวัดลำปางฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำเอ่อท่วมปากทางบ้านแม่วะแล้งตำบลแม่วะอำเภอเถินเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขณะที่ระดับน้ำในลำห้วยวังเจ้าวงเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างถนนทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายซึ่งจังหวัดได้ร่วมกับแขวงทางหลวงลำปางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางไหลของน้ำขณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำในลำน้ำพุงจังหวัดเพชรบูรณ์สูงขึ้นและเริ่มล้นตลิ่งส่งผลกระทบกับพื้นที่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะตำบลหล่มเก่าตำบลนาแซงอำเภอหล่มเก่าตำบลฝายนาแซงตำบลวัดป่าตำบลหนองไข่อำเภอหล่มเก่าและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถทันทีส่วนประชาชนกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งขอความช่วยเหลือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำคลองยันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้นจนล้นตลิ่งและเข้าท่วมพื้นที่บางจุดแล้ว
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดนายจุมพศวรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนนิคมหน่วยงานปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดพังงาฝนที่ตกหนักและมวลน้ำจากอำเภอกระโปงได้หลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลโคเคียนอำเภอตะกั่วป่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้ร่วมนำเรือยางติดเครื่องยนต์4ลำอพยพประชาชนหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่7ไปยังจุดปลอดภัยที่มัสยิดบ้านบางกรักนอกพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มให้ผู้พักพิงอย่างเพียงพอส่วนสถานการณ์ฝนที่อำเภอกระโปงและอำเภอคุระบุรีเริ่มคลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดกระบี่เกิดฝนตกบริเวณเทือกเขาพนมเบญจาส่งผลให้น้ำหลากลงสู่คลองสายสำคัญและล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองในอำเภอเมืองและอำเภอเหนือคลองปภ.ได้ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองทราบล่วงหน้าปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคการผลิตรับมือวิกฤตทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคเร่งบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยเฉพาะพื้นที่ควบคู่กับการวางแผนสำรองน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้ง
2: นายปรีดาวัชระเทียนสกุลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.และประธานสถาบันน้ำสิ่งแวดล้อมและ Climate Change เปิดเผยว่าภาคอุตสาหกรรมของไทยมีความจำเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคอย่างรัดกุมและเป็นระบบโดยในระยะสั้นผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยเฉียบพลันในพื้นที่เสี่ยงซึ่งสถานประกอบการควรเร่ง

0: เนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำแนวคันกั้นน้ำและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและสายการผลิตขณะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องไม่ละเลยการวางแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำในระยะยาวเนื่องจากข้อมูลทางสถิติบ่งชี้ว่าปริมาณฝนสะสมระดับประเทศยังคงต่ำกว่าค่าปกติถึงร้อยละ10โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานการผลิตที่สำคัญระดับประเทศอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบกับภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่แม้อยู่ในระดับร้อยละ72แต่เมื่อเทียบแบบปีต่อปีกลับพบว่ามีปริมาณน้ำต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสอทจึงแนะให้สถานประกอบการทุกแห่งเร่งประเมินสัดส่วนความต้องการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนพร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุก3ระดับได้แก่ภาวะปกติภาวะเฝ้าระวังและภาวะขาดแคลนควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำหมุนเวียนอย่างสูงสุดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: เรียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7. ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวปรับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบข่าวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมพลังงานและการทหารของรัสเซียรวมถึงกองเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเพื่อตัดแหล่งรายได้ที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามกฎหมายดังกล่าวยังเรียกเก็บภาษีสินค้าจากประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของรัสเซียและมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีทรัมป์ในการกำหนดมาตรการทางภาษีซึ่งอาจยังมีผลบังคับใช้แม้จะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็ตามทำให้เกิดความกังวลว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจใช้อำนาจจากกฎหมายดังกล่าวขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศอื่นในอนาคตด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มองค์กรชนพื้นเมืองและภาคประชาสังคมในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียยื่นฟ้องประธานาธิบดีปราโบโวซูเวียนโตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลอินโดนีเซียละเลยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำทุกปีซึ่งขณะนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีและอาจลุกไหม้ต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ ดยการพิจารณาคดีครั้งแรกจะมีขึ้น7ตุลาคมนี้ทั้งนี้เมื่อปี2559มีประชาชนเคยยื่นฟ้องประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียในขณะนั้นพร้อมกับรัฐมนตรีและรัฐบาลท้องถิ่นจากการรับมือเหตุไฟป่าในปี2558แม้ศาลชั้นต้นตัดสินให้ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นผู้ชนะคดีแต่ต่อมาศาลสูงสุดกลับคำตัดสินในปี2565หลังรัฐบาลอินโดนีเซียยื่นขอให้ทบทวนคดีดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วง19ถึง20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเคยคิดไหมว่า พลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สวัสดีตอนค่ำครับคุณผู้ฟังครับ 19:30 นมาพบกับผมภูสิทธิ์ทวัชวิเชียนในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องครับวันนี้เป็นค่ำคืนวันเสาร์ที่19 กันยายน 2569คุยข่าวเล่าเรื่องวันนี้ครับก็มีข่าวสารสาระมาฝากกันเหมือนเช่นเคยช่วงแรกเราไปติดตามช่วงคุยข่าวกันนะครับมีรายข่าวที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นข่าวของทางยูเนสโกประกาศยกย่องในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาครับข่าวของการเปิดแลกธนบัตรที่ระลึกพระพันปีหลวงนะครับ100บาทแล้วก็500บาทผ่านทางธนาคารออมสินนะครับธนาคารกรุงไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับว่าจะเปิดให้แลกกันเมื่อไหร่ครับอีกข่าวหนึ่งผมมีความคืบหน้านะครับอัปเดตโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนำมาเรียนให้ทราบกันนะครับมาถึงสัปดาห์นี้ก็คงจะต้องมีการเลื่อนนะเลื่อนไปยาวเลยครับเดือนเมษายนปีหน้าครับ2570สำหรับใครที่จะใช้บริการนะครับไทยเที่ยวไทยพลัสคงต้องรอไปก่อนนะฮะมาติดตามครับช่วงแรกของคุยข่าวนะครับเล่าเรื่องช่วงที่2ครับช่วงเล่าเรื่องคืนนี้ครับผมจะเปิดลิสต์สมุนไพรที่ตลาดต้องการน่าปลูกราคาดีและที่สำคัญมีช่องทางขายด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆน่าสนใจทีเดียวติดตามช่วงที่2ของรายการคุยข่าวเล่าเรื่องคืนนี้ครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: คุณผู้ฟังครับเพจกระทรวงศึกษาธิการ360องศาครับก็ออกมาเปิดเผยว่าภาคภูมิใจทั้งแผ่นดินยูเนสโกได้ประกาศยกย่องในหลวงรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์นักพัฒนาครับทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกโดยนับเป็นข่าวอันน่าปลื้มปิติของปวงชนชาวไทยเมื่อองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะครับยูเนสโกมีมติประกาศยกย่องแล้วก็บรรจุรายการของประเทศไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญระดับโลกนะครับซึ่งประชาคมโลกต่างยกย่องพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงอุทิศพระวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาตินะครับทั้งนี้งานฉลองครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปีพุทธศักราช2570โดยรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงหน่วยงานนะครับได้จับมือประสานงานร่วมกันเพื่อเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่นี้โดยไฮไลท์สำคัญก็คือองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกและก็เป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระระดับโลกนี้ควบคู่กันไปด้วยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ครอบคลุมทั้งการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางชีวิต และการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ของยูเนสโกในการส่งเสริมการศึกษาและสันติภาพอย่างแท้จริงการประกาศยกย่องในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดแด่พระองค์ท่านนะครับแต่ยังสะท้อนถึงการยอมรับจากประชาคมโลกต่อพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่อันเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้สืบสานเพื่อความผาสุกของสังคมไทยและโลกสืบไปครับเรามาต่อกันที่ข่าวนี้ครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้เคยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547และก็ปี2559ให้ประชาชนได้แลกเก็บเป็นที่ระลึกอีกครั้งในคราวนี้ครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกนะได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยครับหรือธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดนะธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547ชนิดราคา100บาทนะครับก็สามารถไปแลกได้นะครับที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวันที่1 2 3และ4 4วันนะครับตุลาคมและทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคม2569หรือจนกว่าของจะหมดครับหรือไปที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยก็ได้ครับวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับส่วนธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ชนิดราคา500บาทนะก็ไปแลกได้ครับที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่1ถึง4ตุลาคมและทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคม2569ครับไม่มีจำหน่ายผ่านธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยนะครับเนื่องจากธนบัตรชนิดราคา500บาทที่จัดสรรในครั้งนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงนำธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา500บาทมาให้ประชาชนแลกเฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ได้จัดสรรธนบัตรได้อย่างเหมาะสมนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะเปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกในราคาตามมูลค่าหน้าธนบัตรไม่เกินท่านละ20ฉบับต่อชนิดราคาครับเพื่อให้ผู้สนใจมีโอกาสได้เข้าถึงแล้วก็เก็บสะสมธนบัตรที่ระลึกได้อย่างทั่วถึงถ้าหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ BOT Contact Center ครับโทร1213แล้วก็จุดให้บริการของทั้ง2ธนาคารขณะเดียวกันครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับโดยมีกำหนดเปิดให้ประชาชนแลกในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดและกำหนดการให้ประชาชนได้ทราบต่อไปครับมาถึงข่าวสุดท้ายครับผมมีความคืบหน้าของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสมาเรียนให้ทราบกันนะครับล่าสุดครับทางนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับว่ามีแนวโน้มเลื่อนการดำเนินโครงการจากเดิมที่วางไว้นะครับช่วงปลายปี2569เนี่ยไปเป็นช่วงโลซีซั่นนะครับก็ประมาณเดือนเมษายน2570เป็นต้นไปครับเพื่อให้มาตรการเข้าไปกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงที่ความต้องการเดินทางลดลงนะครับเหตุผลสำคัญก็มาจากการหารือระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งเห็นว่าช่วงปลายปีถึงต้นปีเป็นไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวเดินทางกันมากอยู่แล้วนะครับและโรงแรมหลายแห่งมีผู้เข้าพักสูงหากใช้งบกระตุ้นในช่วงดังกล่าวเนี่ยอาจไม่ได้เพิ่มการเดินทางมากเท่ากับการนำมาตรการไปใช้ในช่วงโลซีซั่นครับสำหรับโครงการเดิมเนี่ยวางกรอบไว้ที่1ล้านสิทธิ์งบประมาณก็ประมาณ 4,000 ล้านบาทโดยมีแนวทางสนับสนุนค่าที่พักและก็คูปองดิจิทัลแบบร่วมจ่ายนะครับเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวโดยรายละเอียดเดิมที่กระทรวงเปิดเผยไว้ระบุว่ารัฐเนี่ยจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด5สิทธิ์พร้อมคูปองสำหรับเมืองหลักนะครับ 1,500 บาทต่อวันและเมืองรอง 2,000 บาทต่อวันครับเดิมโครงการถูกวางแผนให้ใช้สิทธิ์ช่วง1พฤศจิกายน2569ถึง28กุมภาพันธ์2570ก็จะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ก่อนจะมีการพิจารณาปรับช่วงเวลาใหม่นะครับให้เป็นการกระตุ้นครั้งเดียวในช่วงโลว์ซีซั่นครับซึ่งขณะนี้ยังต้องหารือรายละเอียดกับภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงแรมนะครับเนื่องจากความคิดเห็นยังมีหลากหลายก่อนกำหนดช่วงเวลาแล้วก็รายละเอียดให้ชัดเจนแล้วจึงเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะครับเพื่อพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับทั้งนี้การเลื่อนดังกล่าวจึงยังอยู่ในขั้นตอนการหารือและจัดทำรายละเอียดไม่ใช่การเริ่มใช้โครงการตามกำหนดเดิมในทันทีครับก็เรียนคุณผู้ฟังนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้นำเรื่องนี้มาคุยให้ฟังกันนะครับไทยเที่ยวไทยพลัสวันนี้อัปเดตนะครับเลื่อนไปก่อนนะเลื่อนไปก่อนไม่ยกเลิกนะครับก็เป็นโลว์ซีซั่นปีหน้าครับ2570อาจจะเป็นช่วงเดือนเมษายนนะครับเดี๋ยวรอเข้าครม.อีกทีนึงความคืบหน้าผมจะนำมาเรียนให้ทราบกันนะครับ
4: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
5: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
4: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
5: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
0: คุณผู้ฟังครับเมื่อเราพูดถึงสมุนไพรหลายคนอาจจะนึกถึงพืชที่ปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนหรือสมุนไพรพื้นบ้านที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานนะครับแต่ในวันนี้สมุนไพรไม่ได้มีบทบาทเพียงในครัวเรือนหรือในตำรับยาเท่านั้นครับหากยังกลายเป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องสำอางแล้วก็ยาครับขณะเดียวกันความต้องการใช้สมุนไพรที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้เกิดตลาดรับซื้อที่หลากหลายตั้งแต่การรับซื้อผลผลิตสดจากเกษตรกรไปจนถึงการรับซื้อสมุนไพรที่ผ่านกระบวนการล้างหั่นตากหรือว่าอบแห้งเพื่อส่งต่อให้กับผู้แปรรูปแล้วก็ผู้ประกอบการครับดังนั้นสำหรับเกษตรกรที่กำลังมองหาพืชทางเลือกสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่เพียงคำถามว่าสมุนไพรอะไรปลูกง่ายแต่ต้องถามต่อครับว่าปลูกแล้วขายให้ใครและตลาดต้องการวัตถุดิบแบบไหนนะครับในปี2569นี้ตลาดสมุนไพรยังมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยภาครัฐเองมีการปรับปรุงราคากลางยาจากสมุนไพรและประกาศฉบับใหม่ลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่26มกราคม2569 ครอบคลุมรายการยาจากสมุนไพร130รายการครับอย่างไรก็ตามต้องทำความเข้าใจให้ชัดว่าราคากลางยาจากสมุนไพรไม่ได้หมายความว่าเป็นราคาที่เกษตรกรเนี่ยจะได้รับจากการขายวัตถุดิบสดหรือแห้งโดยตรงเพราะราคาหน้าสวนและราคาลานรับซื้อขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพรครับแหล่งผลิตคุณภาพปริมาณความต้องการของผู้ซื้อรวมถึงรูปแบบการขายด้วยในตลาดจริงจึงพบทั้งสมุนไพรสดแล้วก็สมุนไพรแห้งอบแห้งโดยผลผลิตที่สะอาดแห้งได้มาตรฐานมีความชื้นเหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพสม่ำเสมอมักมีโอกาสเข้าสู่ตลาดที่ให้ราคาดีกว่าวัตถุดิบที่ไม่ได้ผ่านการคัดคุณภาพนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็อย่างเช่นขมิ้นชันครับซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเขารายงานในปี2569ว่าการแปลรูปจากขมิ้นชันสดเป็นขมิ้นชันแห้งก็สามารถเพิ่มราคาจากประมาณ25บาทต่อกิโลกรัมเป็น230ถึง250บาทต่อกิโลกรัมนะครับในกรณีของขมิ้นชันคุณภาพที่ผ่านกระบวนการแปรรูปตามความต้องการของตลาดตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่ามูลค่าของสมุนไพรไม่ได้อยู่ที่ผลผลิตเพียงอย่างเดียวครับแต่อยู่ที่การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวด้วยวันนี้เรามาเปิดลิสต์สมุนไพรครับที่มีตลาดแล้วก็น่าจับตานะครับมาดูกลุ่มแรกกันก่อนครับเป็นกลุ่มสมุนไพรแห้งหรือว่าอบแห้งนะราคาอาจจะมีการผันผวนตามความต้องการของตลาดนะครับมาดูขมิ้นชันครับก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีศักยภาพทั้งตลาดยาอาหารเสริมอาหารและเครื่องสำอางโดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีสารสำคัญสูงและก็ผ่านการจัดการที่ได้มาตรฐานสำหรับราคานั้นมีข้อมูลจากโครงการส่งเสริมการผลิตในพื้นที่อุทัยธานีระบุว่าขมิ้นชันสดอยู่ที่ประมาณ20บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ขมิ้นชันแห้งครับก็อยู่ที่ประมาณ150บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นตัวอย่างให้เห็นความแตกต่างของราคาตามรูปแบบผลผลิตครับมาดูไพรนะครับไพรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่มีการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพและก็เวชสำอางโดยข้อมูลการผลิตของเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เผยแพร่ในปี2569นี้ระบุราคาที่เกษตรกรเนี่ยขายได้เฉลี่ยประมาณ23บาท66สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับและช่องทางการจำหน่ายสำคัญก็ได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและก็พ่อค้ารวบรวมนะครับส่วนไพรแห้งราคาสามารถแตกต่างกันมากตามคุณภาพแล้วก็กระบวนการแปรรูปครับโดยมีข้อมูลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรระบุช่วงราคาของไพรแห้งนะครับอยู่ที่ประมาณ90ถึง420บาทต่อกิโลกรัมจากนั้นไปดูสมุนไพรตัวนี้ครับฟ้าทลายโจรนี่ก็เป็นสมุนไพรที่มีตลาดรองรับในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรและวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปโดยสิ่งที่ผู้ซื้อให้ความสำคัญนะครับคือความสะอาดความชื้นและคุณภาพของวัตถุดิบครับในตลาดสมุนไพรจึงไม่ใช่เพียงการปลูกให้ได้ปริมาณมากนะครับแต่ต้องควบคุมตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวแล้วก็ทำแห้งเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อนะครับมาดูตัวต่อไปครับเป็นดอกอัญชันนี่ก็เป็นสมุนไพรที่มีตลาดเฉพาะนะครับโดยเฉพาะในรูปแบบดอกแห้งซึ่งนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาเครื่องดื่มและการสกัดสีธรรมชาติครับข้อมูลราคาที่เผยแพร่ในแหล่งข้อมูลภาครัฐและตลาดซื้อขายก็พบว่าดอกอัญชันแห้งเนี่ยจะมีราคาหลากหลายตามเกรดโดยมีข้อมูลตัวอย่างนะครับตั้งแต่ประมาณ250ถึง500บาทต่อกิโลกรัมอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและรูปแบบสินค้าด้วยครับกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มสมุนไพรสดนะฮะ สมุนไพรบางชนิดเนี่ยไม่จะเป็นต้องนำไปตากแห้งก่อนขายนะครับแต่สามารถส่งเข้าสู่ตลาดในรูปแบบสดได้เลยโดยเฉพาะตลาดวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปครับก็มีกลุ่มที่น่าสนใจนะครับมีขมิ้นชันไพรสดกระชายกระชายดำใบบัวบกตะไคร้ขิงแล้วก็ข่าครับข้อดีของการขายสดนะครับคือไม่ต้องลงทุนด้านการแปรรูปมากแต่มีข้อจำกัดที่สำคัญครับนั่นก็คืออายุการเก็บรักษาจะสั้นและต้นทุนด้านการขนส่งเนี่ยค่อนข้างสูงครับเมื่อเทียบกับสมุนไพรแห้งดังนั้นหากเกษตรกรอยู่ใกล้แหล่งรับซื้อนะครับโรงงานหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการรวบรวมวัตถุดิบการขายสดก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับแต่ถ้าหากอยู่ห่างจากตลาดการพัฒนาระบบล้างหั่นตากหรืออบแห้งอาจช่วยให้สามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานขึ้นครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดอื่นด้วยไปต่อกันที่กลุ่มที่3ครับเป็นใบไม้ดอกไม้สมุนไพรเฉพาะกลุ่มนะครับเป็นอีกตลาดที่น่าสนใจแล้วก็หลายคนอาจจะมองข้ามนะครับคือตลาดใบไม้และดอกไม้สมุนไพรเพราะว่าในมุมของผู้บริโภคใบไม้บางชนิดอาจเป็นเพียงพืชที่ขึ้นอยู่ริมรั้วแต่ในตลาดสมุนไพรเนี่ยกลับเป็นวัตถุดิบที่มีผู้ต้องการซื้อครับตัวอย่างมีอะไรบ้างครับเยอะเลยนะฮะมีใบย่านางใบรังจืดใบมะขามใบมะขามแขกใบมะกรูดใบเตยดอกอัญชันดอกกระเจี๊ยบดอกเกสรบัวมะตูมแล้วก็ฝักเพกาครับโดยเฉพาะตลาดวัตถุดิบแห้งที่ต้องการนำไปทำชาสมุนไพรทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นพวกเครื่องดื่มหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นฝักเพกาเนี่ยก็จะมีผู้รับซื้อแล้วก็แปรรูปในจังหวัดมหาสารคามโดยฝักเพกาตากแห้งเนี่ยสามารถส่งต่อไปยังตลาดจีนแล้วก็มีรายงานราคาประมาณ150 บาทต่อกิโลกรัมราคาก็ใช้ได้เลยนะครับนี่ก็สะท้อนเห็นว่าพืชพื้นบ้านที่หลายคนมองข้ามก็สามารถกลายเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ได้ถ้ามีตลาดรองรับนะครับสมุนไพรแห้งราคาดีกว่าเสมอจริงหรือไม่นะคำตอบคือไม่เสมอไปครับเพราะว่าราคาสมุนไพรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การทำให้แห้งเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบด้วยแล้วก็ความต้องการของตลาดด้วยครับสมุนไพรแห้งที่ผู้ซื้อให้ความสำคัญเนี่ยมักต้องผ่านการคัดสิ่งปนเปื้อนล้างให้สะอาดครับหั่นตามขนาดที่กำหนดแล้วก็ทำให้แห้งอย่างเหมาะสมโดยต้องมีการควบคุมความชื้นนะครับไม่ให้สูงจนเกิดเชื้อราหรือว่าทำให้วัตถุดิบเสื่อมคุณภาพตัวอย่างจากแหล่งผลิตสมุนไพรบ้านดงบังจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็แสดงให้เห็นกระบวนการตั้งแต่การคัดสิ่งปนเปื้อนการล้างหั่นตากแล้วก็อบก่อนส่งให้โรงพยาบาลก็จะมีการแยกราคาตามระดับคุณภาพและก็มาตรฐานการผลิตครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าหากต้องการเข้าสู่ตลาดสมุนไพรที่ให้ราคาดีเนี่ยเกษตรกรต้องมองให้ไกลกว่าการปลูกแล้วขายแต่ต้องคิดตั้งแต่ตลาดต้องการวัตถุดิบแบบไหนนะครับปลูกสมุนไพรต้องรู้ตลาดก่อนลงมือนะอันนี้จริงหรือไม่นะครับหัวใจสำคัญของการทำสมุนไพรให้เป็นอาชีพจึงไม่ใช่การเลือกพืชที่ราคาสูงที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายด้านครับทั้งผลผลิตต่อไร่ต้นทุนการผลิตระยะเวลาเก็บเกี่ยวรูปแบบที่ตลาดต้องการและช่องทางการรับซื้อด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรรายย่อยช่องทางตลาดเริ่มต้นจากพ่อค้าเนี่ยก็จะรวบรวมลานรับซื้อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงงานแปรรูปโรงพยาบาลหรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับโดยแต่ละตลาดก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปนะฮะที่สำคัญก็คือก่อนตัดสินใจปลูกควรสอบถามผู้รับซื้อให้ชัดเจนว่ารับซื้ออะไรรับซื้อช่วงไหนต้องการสดหรือว่าต้องการแห้งนะครับต้องการความชื้นเท่าไห แล้วก็มีมาตรฐานหรือข้อกำหนดอะไรบ้างนะครับเพราะว่าราคาสูงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะขายได้ทุกครั้งไปนะครับจากปลูกอะไรดีสู่ปลูกแล้วขายใครอันนี้สำคัญนะครับคือในยุคที่ตลาดสมุนไพรกำลังขยายตัวการทำเกษตรแบบเดิมที่ปลูกก่อนแล้วค่อยหาตลาดอาจไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปนะครับเกษตรกรเนี่ยต้องการสร้างรายได้จากสมุนไพรจึงควรเริ่มต้นจากตลาดนำการผลิตครับต้องศึกษาความต้องการของผู้ซื้อก่อนแล้วจึงย้อนกลับมาวางแผนการปลูกนะครับการเก็บเกี่ยวและก็แปรรูปให้สอดคล้องกันเพราะสมุนไพร1กิโลกรัมเนี่ยอาจมีมูลค่าไม่เท่ากันครับหากอยู่ในรูปสดแห้งหรือวัตถุดิบที่ผ่านการคัดคุณภาพและยิ่งสามารถพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปได้มูลค่าก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปลูกได้อาจยังไม่พอครับแต่ต้องขายเป็นด้วยนะครับ
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: คุยข่าวเล่าเรื่องคืนนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้ครับ 19:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับคืนนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับผมภูสิทธิ์ธวัชเชียรจะกลับมาพบกับท่านนะในวันพรุ่งนี้ 19:30 นคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเสวนาล้านนาภัตราภรณ์ส่งเสริมศิลปะผ้าทอเมืองเหนือในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สู่สากล
2: นายสันเพชรสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้ชื่อจากลิลิธพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลตอนล้านนาภัตราภรณ์เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และพัฒนาการอันวิจิตรบรรจงของเครื่องนุ่งห่มตลอดจนผ้าทอล้านนาจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ภายในงานมีการจัดแสดงผ้ายกชั้นเลิศจากภาคเหนือและฉลองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อเชิดชูคุณค่าของผ้าล้านนาในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับการสืบสานและผลักดันสู่สากลโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับตั้งแต่ยุคที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศิลปะการทอผ้าแห่งมณฑลพายัพเป็นต้นมา
3: ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวสยามหรือล้านนาเองมีมาเนิ่นนานและยังคงสืบต่อไปจนปัจจุบันจนทำให้การแต่งกายทางล้านนานั้นได้รับความนิยมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งแรงซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ทั้งพระราชวงศ์ตลอดจนประชาชนชาวไทยนะครับร่วมกันผลักดันเสมอมานะครับกระทั่งว่าพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงมีพระราชบายนะครับที่จะสืบสารนะครับและพัฒนานะครับผ้าทอต่างๆของชาวเหนือนะครับให้เป็นที่สู่สากลมากขึ้นนะครับโดยนำผ้าทอนั้นไปตัดเป็นฉลองพระองค์ต่างๆมากมายนะครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการล้านนาภัตราภรณ์ได้จนถึงวันที่24กันยายนนี้ณหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในพื้นที่สำนักงานหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีนอกจากนี้ภายในอาคารยังมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการพระบรมราชปิยมหาราชซึ่งบอกเล่าพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6ผ่านหุ่นขี้ผึ้งจำลองและนิทรรศการสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวการเตรียมจัดงานเอ็กซ์โปครั้งแรกของสยามณสวนลุมพินีเมื่อ100ปีก่อนปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: เรือนจำจังหวัดนราธิวาสจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในงานของดีเมืองนราครั้งที่49
4: นายสุรินทร์จันเทพผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเรือนจำจังหวัดนราธิวาสร่วมจัดนิทรรศการในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสนำเสนอการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังพร้อมเผยแพร่ภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกทักษะอาชีพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตสร้างรายได้และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้พระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำชั่วคราวโคกยามูที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่พร้อมจัดแสดงผลงานการฝึกวิชาชีพหลากหลายสาขาอาทิการทำผ้าย้อมครามงานจักสานเส้นพลาสติกการทำขนมและเบเกอรี่การปลูกผักสวนครัวและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้าเรือนจำซึ่งการจัดนิทรรศการเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาศักยภาพมีทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสจนถึงวันที่21กันยายนนี้ปภิชานันเทพรักษ์ปวท.นราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนและกำลังพล เริ่มนำร่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีหน้า
5: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำโครงการบ้านมั่นคงชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่โดยจะดำเนินงานตั้งแต่ปี2570ถึง2574นำร่องใน5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษโดยพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงมาจัดสรรและให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชมาวางผังและให้หน่วยงานทหารร่วมลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนแนวการชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนอีกทั้งยังบูรณาการฐานข้อมูลกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานยากจนรายครัวเรือนอาทิการปรับปรุงบ้านพักอาศัยสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสการจัดสวัสดิการสุขภาวะรวมทั้งนำนวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการและการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์มาปรับใช้กับบ้านพักของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนโดยจะเร่งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสรุปแผนงานกรอบงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงโดยเร็วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาผลักดันงบประมาณก่อสร้างถนนปลายแหลมทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในการปกป้องอธิปไตย
6: นายพิสุทธิ์รัตนาวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาลงพื้นที่ปลายแหลมทางทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดในโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเส้นทางบนเกาะกูดสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวยังประสบความลำบากในการส่งกำลังบำรุงโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมที่ไม่สามารถย้ายยุทโธปกรณ์เข้าไปตั้งวางเพื่อป้องปรามฝั่งตรงข้ามได้ล่าสุดกรรมาธิการได้ผลักดันงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทเริ่มแผนปรับทางเดินในปี2570คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2571ช่วยสนับสนุนด้านความมั่นคงและเปิดทางให้การไฟฟ้าเข้าขยายเขตระบบพลังงานบนเกาะได้ดียิ่งขึ้น
7: ทางคณะกรรมการได้ลงไปในพื้นที่แล้วพบว่าการส่งกำลังลงตรงนั้นเนี่ยยากลำบากมากโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมช่วงสถานการณ์ชายแดนที่ผ่านมาเนี่ยทางหน่วยทหารอยากจะเอาปืนใหญ่ไปตั้งตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทาง

0: นเส้นนี้ระยะทาง5กิโลเศษๆนะครับโดยได้งบประมาณปี70ผ่านสภาเราไปแล้วนะครับเป็นเงิน112ล้านบาท
1: ด้านนาวาเอกรุ่งโรจน์อินทราผู้บังคับการกรมรักษาฝั่งที่1เปิดเผยว่าการปรับปรุงเส้นทางจะช่วยลดเวลาการเดินทางเข้าพื้นที่จากเดิมที่ต้องใช้เรือต่อรถหลายชั่วโมงเหลือไม่ถึง1ชั่วโมงและแก้ปัญหาการเข้าพื้นที่ในเวลากลางคืนโดยกองทัพเรือรับทราบและเห็นพ้องในด้านยุทธการว่าถนนเส้นนี้จะช่วยให้กำลังพลประมาณ60นายประจำฐานสามารถปฏิบัติงานและเข้าถึงประชาชนได้สะดวกโดยไม่ต้องเสี่ยงกับคลื่นลมทะเลทั้งยังรองรับการป้องกรามและปกป้องอธิปไตยขณะที่ปัจจุบันทหารในพื้นที่ยังคงเตรียมความพร้อมรวมถึงการสร้างบังเกอร์หลบโดนตรวจการจากฝ่ายตรงข้ามขณะที่นาวาตรีทศพลพงไพศาลศรีผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการกอกกูดปลายแหลมเทียนกล่าวเสริมว่าโครงการสร้างถนนจะช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคการลาดตระเวนด้วยเรือยางในช่วงที่มีพายุคลื่นลมแรงเพิ่มความรวดเร็วในการส่งกำลังบำรุงซื้อเสบียงและการลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในยามค่ำคืนสำหรับสภาพความเป็นอยู่บนเกาะกูดซึ่งมีประชากรราว 2,000 ถึง 3,000 คนปัจจุบันใช้ไฟฟ้าผ่านสายเคเบิลใต้น้ำจากฝั่งตราดและใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบนเกาะซึ่งยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งชวิสาประทุมมารายงาน
2: ไทยและอินเดียหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลงทุนและการผลิตร่วมกันในอุตสาหกรรมเป้าหมายเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานพร้อมใช้เวที JTC ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายปุณณิชอัครวาลเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแนวคิดร่วมสร้างร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอาทิสมุนไพรไอทียานยนต์และอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยการร่วมลงทุนร่วมผลิตเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทยให้ความสนใจแล้ว 5-6 รายขณะที่บริษัทอินเดียเตรียมร่วมทุนตั้ง Data Center ในไทยควบคู่ไปกับการเตรียมใช้เวทีคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ที่ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและลดอุปสรรคทางการค้านอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางการเชื่อมโยงระบบชำระเงิน UPI พร้อมเพย์การใช้สกุลเงินท้องถิ่นบาทรูปีการผลักดันความร่วมมือด้านหลักสูตรการต้อนรับและการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งความร่วมมือเชิงลึกทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเฮเธอร์แอดกินรองประธานฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัยของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐที่ระบุว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Gemini ของ Google เจาะระบบองค์กรภายนอกถึง3แห่งระหว่างการทดสอบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดย AI ใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตในการคาดเดาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเนื่องจาก AI เข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบโดย Google เพิ่งตรวจพบเหตุการณ์ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมพร้อมแจ้งองค์กรที่ได้รับผลกระทบทั้ง3แห่งและปรับปรุงกระบวนการทดสอบแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวได้เพิ่มความกังวลถึงความสามารถของบริษัทเทคโนโลยีในการควบคุม AI หลังมีรายงานในลักษณะเดียวกันว่า AI ของ OpenAI ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเองและเจาะระบบของแพลตฟอร์ม AI Hugging Face เมื่อเดือน

0: กรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการที่กำหนดให้ทหารชายที่มีอายุ30ปีขึ้นไปทุกนายเข้ารับการตรวจคัดกรองภาวะขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อและความหนาแน่นของกระดูกเพื่อให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามแม้มีการตรวจพบว่ามีระดับฮอร์โมนต่ำกว่าเกณฑ์แต่การรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของทหารแต่ละนายอย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์ตั้งคำถามถึงความจำเป็นของมาตรการดังกล่าวขณะที่เอกสารของกระทรวงกลาโหมยังระบุว่าไม่มีหลักฐานรองรับว่าการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทนจะช่วยเพิ่มพละกำลังหรือความสามารถในการคิดและจดจำอีกทั้งอาจทำให้จำนวนอสุจิลดลงจึงกำหนดให้แพทย์ทหารหลีกเลี่ยงการสั่งจ่ายยาฮอร์โมนแก่ผู้ที่วางแผนมีบุตรในอนาคตนายไซมอนวัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาคารและการก่อสร้างของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐสภามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกฎหมายที่ผ่อนปรนข้อบังคับในการปรับปรุงอาคารให้มีความแข็งแรงเพื่อรับมือเหตุแผ่นดินไหวโดยกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเน้นไปที่อาคารที่มีความเสี่ยงพังถล่มหรือมีชิ้นส่วนร่วงหล่นลงมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแทนการบังคับให้อาคารทั้งหมดตามเกณฑ์เดิมต้องปรับปรุงซึ่งคาดว่าจะมีอาคารราวครึ่งหนึ่งตามเกณฑ์เดิมได้รับการยกเว้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารมูลค่ารวมประมาณ 8,200 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์นายวัดยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาคารในนครโอ๊กแลนด์หมู่เกาะแชทัมและพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวต่ำทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์จะไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาคารเสี่ยงแผ่นดินไหวอีกต่อไปส่วนข้อกำหนดอื่นๆตามกฎหมายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้1กรกฎาคมปีหน้าเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของอาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาเตรียมความพร้อมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างยิ่งใหญ่ณสนามกีฬาพาโลมามิซูโฮภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat เพื่อต้อนรับนักกีฬากว่า 11,000 คนจาก46ประเทศซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งพระดำเนินนำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดโดยมีต่อเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและแนนทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลทำหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน682คนเข้าสู่สนามซึ่งคณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยมีพระประสงค์ที่จะนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยผ่านผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นวัสดุหลักในการตัดเย็บเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 5x5 เอเชียนเกมรอบแรกทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้พ่ายอินโดนีเซียมา52-61คะแนนลงสนามเกมที่2พบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้จีนไปด้วยสกอร์46-111คะแนนการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันและพักพงเดชเจริญจับคู่โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะทีมชาติเวียดนามไป2-0เซต12-8และ12-5ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศที่สรศักดิ์เทาสิริกับจีรติจันเลียงผนึกกำลังชนะทีมชาติอิรักไป2-0เซตด้วยคะแนน12-3และ12-11ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามเจกรีนซากาย1เมืองโอซาก้าโดยโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงเพิ่มเติมรายละเอียดแทคติกเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่ม E นัดที่3พบกับเวียดนามที่ยังไม่มีคะแนนจาก2นัดที่ลงสนามโดยเกมนี้ผู้ชนะจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปปริญญาพัฒน์มูลดงกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่า2เกมที่ผ่านมาถือว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขแต่ทุกคนมีกำลังใจดีจึงเชื่อมั่นว่าการแข่งขันนัดต่อไปจะสามารถแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาได้พร้อมคว้าชัยชนะแรกเพื่อเข้ารอบต่อไป สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนเปิดลาน 20th Asian Game Playground แอด3ย่านมิดทาวน์ Pop Up Space แห่งความสุขและลานกีฬาไลฟ์สไตล์เชิงสร้างสรรค์ใจกลางเมืองพร้อมเปิดตัวเต็นชิตพลลี้ชัยพรกุลศิลปินระดับโลกและเอสสุภะสง่าวรวงศ์นักแสดงดังอดีตฉลามหนุ่มทีมชาติไทยตัวแทนแคมเปญ#มากกว่ามหกรรมกีฬา All in Asian Game อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมและเปิดพื้นที่ให้คนไทยได้มาลองเล่นกีฬาในรูปแบบที่ผสมผสานนวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ความบันเทิงไว้ด้วยกันพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนให้คนไทยได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและให้การเล่นกีฬากลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีคนไทยอย่างยั่งยืนพร้อมเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆประกอบด้วยพาเดลวอลบอลชาเลนจ์การตีแร็กเก็ตกับกติกาเฉพาะตัวโซนแบดมินตันชาเลนจ์ตีแบดมินตันผ่านไจแอนท์ LED Nintendo โซนรันนิ่งชาเลนจ์ที่สามารถเลือกหลากหลายโหมดให้ได้วิ่งและโซนบ็อกซิ่งชาเลนจ์ให้ได้ประลองแรงหมัดกันทุกเพศทุกวัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบริเวณลานกิจกรรมเซมิเอาท์ดอร์ชั้นจีศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์ตั้งแต่วันที่16ถึง25กันยายนและลานกิจกรรมชั้น3ระหว่างวันที่26กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผ่านิดคาดนาครายงาน
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
3: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
4: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต 4. อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ติดตามสาระศิลปะวัฒนธรรมน่ารู้และดื่มด่ำไปกับเพลงสากลเพราะๆสุดสัปดาห์ในรายการ Happy Night Holiday

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่รายการ Happy Night Holiday อยู่กับ DJ Ben ดาริกาที่พิจารณ์มารับใช้ท่านผู้ฟังทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 นจนถึง 21:00 นทางคลื่น FM 93.5 MHz Radio Thailand ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับฟังได้อีกช่องทางนึงที่คลื่น FM 95.5 MHz Radio Thailand อีกเช่นกันค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เปิดด้วยเพลงหวานๆสุดคลาสสิกโรแมนติกเลยนะคะ Ave Maria จากผลงานของ Maria Callas จากอัลบั้ม The Very Best of Maria Callas ซึ่งเพลง Ave Maria ในเวอร์ชันของ Maria Callas เป็นเพลงที่เธอได้ร้องและแสดงที่โรงอุปราชที่ชื่อ Othelloของ Verdi นะคะซึ่งถือเป็นเพลงคลาสสิกที่ได้มา rearrange ใหม่รวมอยู่ในอัลบั้มของเธอที่ชื่อ The Very Best of Maria Callas เป็นอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ชีวประวัติของ Maria Callas นั่นเองจากค่าย Original Motion Picture Soundtrack นะคะเวอร์ชันนี้ก็ได้ปล่อยออกมาในปี2024รวมถึงเพลงดังๆอันทรงพลังของเธอ Casta Diva และ Omeo Babino Caro นะคะซึ่งเพลงนี้ก็ได้มีการร้องในหลายเวอร์ชันอีกเช่นกันนะคะแล้วตามไปด้วยเพลงสุดคลาสสิกเพลงหนึ่งค่ะที่มีความต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้นะคะในจังหวะทำนอง The Wedding จากผลงานของ Julie Rogers นะคะซึ่งเพลงนี้ก็มาจากเพลง Ave Maria จากอัลบั้ม Julie Rogers ในปี1964ค่ะแล้วตามมาด้วยเพลงสุดคลาสสิกเพลงหนึ่งนะคะ Where's the boy are ผู้ชายของฉันอยู่ที่ไหนฉันก็จะไปตามหาเขานะคะจากผลงานของสาว Reto Connie Francis จากอัลบั้ม Connie Francis ในปี1960ค่ะซึ่งเพลงนี้แต่งโดย Neil Sedaka และ Howard Greenfield นะคะซึ่งเพลงนี้ก็ได้นำมาประกอบภาพยนตร์ soundtrack เรื่อง Where the boy are อีกเช่นกันเป็นภาพยนตร์แนว Romantic Comedy อเมริกันในปี1960กับโดย Henry Haven นะคะ2บทเพลงเราไปชมความคลาสสิกกันเลย
1: ช่วง Easy Listening

0: ็มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการ Happy Night Holiday กันต่อในช่วง That's Right Your Song เพลงที่ใช่เพลงที่ชอบเจก็ขอนำเสนอเพลงจังหวะเล็กโทนสนุกๆอีก3ผลงานเพลงนะคะมาเริ่มกันที่ I Will Follow You ฉันจะติดตามคุณไปในเวอร์ชั่นของนักร้องชายนะคะ Rick Nelson จากอัลบั้ม For Your Sweet Love ในปี1963ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงในแนวคันทรี่เรโทรในปี1963แล้วตามมาด้วย I Will Follow Him ในเมื่อมี I Will Follow You ก็ต้องมีการแก้กันด้วย I Will Follow Him จากผลงานของ Little Peggy Marsh นะคะนักร้องสาวชาวอเมริกันจากอัลบั้ม I Will Follow Him ในปี1963เขียนเพลงโดย Frank Purcell และ Paul Moriarty ซึ่ง Paul Moriarty เขาก็เป็นนักวาทยากรที่มีชื่อเสียงนะคะในการแต่งเพลงบรรเลงเพลงนะคะแล้วตามมาด้วย Arthur Allman Normal Gimbel และ Hugo Luigi นะคะซึ่งเพลงนี้ก็ทำให้ Peggy Marsh ประสบความสำเร็จและถือเป็นเพลงคลาสสิกที่ดังฮิตติดชาร์ตระดับตำนานอีกด้วยแล้วตามมาด้วย Lipstick on Your Collar จากผลงานของ Connie Francis อีกเช่นกันเธอก็เป็นทั้งนักร้องนักแสดงสาวชาวอเมริกันที่มีความสามารถมากนะคะเธอเป็นหนึ่งในนักร้องหญิงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่1950และต้นคริสตศตวรรษที่1960โดยมียอดขายแผ่นเสียงมากกว่า200ล้านแผ่นทั่วโลกจึงทำให้เธอติดอันดับศิลปินเพลงที่มียอดขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยจากอัลบั้ม Lock and Load Million Seller ในปี1959เขียนเพลงโดยจอร์จโกเฮอริงและเอ็ดนาเลวิสและเลย์เอลลิสค่ะ3บทเพลงเราไปเลทโทกันเลย
1: ช่วง That's Right Your Songs

็มาถึงชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Happy Night Holiday กันแล้วนะคะก็จากการดีเจก็ขอทิ้งท้ายผลงานเลทโทสุดมันอีกเพลงหนึ่งในยุค60แล้วก็คือ My Love เจ้าผลงานของ Petula Clark นะคะจากอัลบั้ม Petula Clark A Sign of the Time My Love ในปี1966ค่ะซึ่งก็เป็นอัลบั้มซิงเกิลแรกที่เธอได้เลคคอร์ดในอเมริกันโปรดิวเซอร์โดย Tony Hush เธอก็เป็นทั้งนักร้องนักแสดงนักแต่งเพลงชาวอังกฤษที่ถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดโดยมีผลงานที่โด่งดังในช่วงปี1960อีกด้วยนะคะแล้วก็คือเพลง Downtown ที่มียอดขายอัลบั้มรวมถึง70ล้านชุดแผ่นทั่วโลกและได้รับการบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กอีกด้วยและหลังจากนี้ดีเจก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองชะอวดแพรกเมืองอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างการระบายน้ำการป้องกันน้ำเค็มและการกักเก็บน้ำจืดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตรระบบนิเวศและประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด One Grid 1พลังเพื่อเป้าหมายเดียวกันสำหรับประตูระบายน้ำคลองชะอวดแพรกเมืองเป็นอาคารชลประทานสำคัญของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีประตูระบายน้ำจำนวน5ช่องสามารถระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีบทบาททั้งในการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากป้องกันและบรรเทาอุทกภัยป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำและเก็บกักน้ำจืดสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนจัดตั้งศูนย์อำนวยการและจัดเตรียมถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนหลังฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมหลายหมู่บ้าน
8: นายสุเทพทองถาวรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกเคียนหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่ที่3ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นแล้วและเร่งจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อส่งให้กับผู้ประสบภัยต่อไปรสสุคนจอมพลสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์น้ำอำเภอจอมทองและดอยลอสั่งเปิดประตูระบายน้ำลดระดับแม่น้ำปิงพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่รับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
9: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหล่อหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งรวมทั้งมีรายงานน้ำเริ่มเอ่อล้นบนถนนสาย108เชียงใหม่ฮอดบริเวณตำบลขวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขณะเดียวกันได้รับรายงานว่าลำน้ำแม่กลางที่สถานีวัดน้ำ P24D บ้านแม่กลางบ้านลุ่มหมู่ที่4ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองระดับน้ำ3เมตร20เซนติเมตรยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับวิกฤต3เมตร40เซนติเมตรชาวบ้านในพื้นที่เตรียมเฝ้าระวังจึงได้สั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อเป็นการลดระดับน้ำในแม่น้ำปิงและให้ลำน้ำสาขาคือลำน้ำแม่ขานลำน้ำวางและลำน้ำแม่กลางสามารถไหลลงสู่แม่น้ำปิงได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ถึง8เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเรือท้องแบนอพยพประชาชนหลังสถานการณ์น้ำหลากท่วมพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่6 12และ13บ้านท่าเสาได้รับผลกระทบกว่า25หลังคาเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเรือท้องแบนเข้าอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็กดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่แม้ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงแห่งความสุขชั่วโมงแห่งการผ่อนคลายกับเรื่องราวดีๆในชั่วโมงดีๆที่รายการชั่วโมงสบายโดยนุ่มนิ่มคณิษฐายิ้มดีที่รายการชั่วโมงสบายโดยนุ่มนิ่มคณิษฐายิ้มดีที่รายการชั่วโมงสบายโดยนุ่มนิ่มคณิษฐายิ้มดีที่รายการชั่วโมงสบายโดยนุ่มนิ่มคณิษฐายิ้มดีที่รายการชั่วโมงสบายโดยนุ่มนิ่มคณิษฐายิ้มดี

สวัสดีและต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสบายนะคะมาประจำที่แล้วนะคะนุ่มนิ่มอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่ค่ะ FM 93.5 และสามารถรับฟังได้ผ่านทาง FM 95.5 ไปพร้อมกันนะคะออกอากาศคู่ขนานพร้อมกัน2สถานีเลยอยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะก็เป็นช่วงที่มรสุมโดยเฉพาะเรื่องของฝนนะคะในหลายพื้นที่ก็มีประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่บริเวณประเทศไทยแล้วก็รวมถึงทางภาคใต้ก็จะมีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ติดตามได้กับรายการชั่วโมงสบายแต่ในค่ำคืนนี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่หลังข่าวต้นชั่วโมง3ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มมีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันแล้วก็มีเพลงสากลเก่าๆที่นำมาฝากกันอีกเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยแต่ก่อนที่ค่ำคืนนี้จะไปพูดคุยกันนะคะส่งคุณให้ได้ฟังเพลงกันก่อนก็แล้วกัน

กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการชั่วโมงสบายและนุ่มนิ่มดูแลคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่ในทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง3ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มนะคะพูดถึงสภาพเรื่องราวข่าวสารในบ้านเมืองของเราในตอนนี้ก็มากมายเต็มไปหมดเลยตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีทั้งเรื่องของพระสงฆ์ทั้งเรื่องราวของสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจต่างๆนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ตั้งรับให้ดีและทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่โซเชียลมีเดียมีผลต่อชีวิตประจำวันทุกอย่างก็จะเข้ามาอย่างรวดเร็วและเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนผ่านแล้วมันก็จะหายไปนะคะบางครั้งทุกเรื่องราวที่เราพบเจออาจจะมาแบบรวดเร็วจนไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นตั้งสติแล้วก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาก็แล้วกันพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่ก็จะมีพายุฝนฟ้านะคะตกหนักในบริเวณประเทศไทยนะคะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ออกประกาศเตือนฉบับที่9แล้วนะคะสำหรับวันนี้กับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งจะอยู่ในช่วงของวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะโดยวันที่19และ20กันยายน2569นี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนนะคะว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดทางใต้ของเรานะคะซึ่งสถานการณ์แบบนี้นะคะก็จะทำให้เกิดคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะคลื่นก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ2ถึง3เมตรแล้วก็ช่วงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะสำหรับชาวเรือในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันในช่วงวัน2วันนี้ก็ควรที่จะงดเดินเรือออกไปก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านแต่นอกเหนือจากพูดถึงเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศแล้วเนี่ยในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าแม้จะลดลงนะคะแต่ว่าทางภาคใต้นะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ว่าทางประเทศอินโดนีเซียก็ยังพบจุดความร้อนเกิดขึ้นกว่า 4,500 จุดจึงจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันที่จะข้ามแดนมาถึงทางภาคใต้ของเรานะคะว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคใต้อีกหรือไม่ภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ก็พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงในทุกพื้นที่ก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีขณะที่ประเทศอินโดนีเซียก็ยังคงพบจุดความร้อนกว่า 4,500 จุดนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันที่จะข้ามแดนจากอินโดนีเซียอาจจะกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของประเทศไทยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เขาจะมีการเฝ้าระวังในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ข้ามแดนมานะคะนอกจากนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็คาดการณ์ว่าไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะคะตั้งแต่วันที่18ที่ผ่านมาจนถึงวันพรุ่งนี้18 19 20ตรงนี้เนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองนะคะโดยเฉพาะภาคใต้หลายจังหวัดก็จะมีแนวโน้มเกิดหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะคะตั้งแต่วันที่18ที่ผ่านมาจนถึงวันพรุ่งนี้18 19 20ตรงนี้เนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองนะคะโดยเฉพาะภาคใต้หลายจังหวัดก็จะมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์ถึงแม้ว่าอาจจะหนักหนาสาหัสดังเช่นพายุฝนแต่ในแง่ดีของมันก็จะทำให้สภาพอากาศปลอดฝุ่นควันแล้วก็จะทำให้บรรยากาศของการใช้ชีวิตดูสดชื่นไม่ร้อนจนเกินไปเลือกมองในสิ่งที่ดีนะคะแล้วคุณก็จะได้มีความสุขกับมุมบางมุมที่เราได้ละเลยไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาหรือว่าเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เลือกที่จะมองนะคะแล้วก็มองแต่สิ่งที่ดีๆก็แล้วกันเพื่อที่จะได้เป็นความสุขของตัวของคุณเองด้วยนะคะเดี๋ยวส่งคุณไปพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันได้กับรายการชั่วโมงสบายค่ะ

ลับมาอยู่กันต่อกับนุ่มนิ่มนะคะและรายการชั่วโมงสบายในช่วงของวันหยุดพักผ่อนแบบนี้การได้ฟังเพลงที่ตัวเองชื่นชอบก็ถือว่าเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งนะคะและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอยากจะแนะนำงานเพลงนะคะก็สามารถที่จะมาทักทายกันได้นะคะโดยส่งมาเป็นอีเมลค่ะรอรับอยู่ในตอนนี้เลยนะคะ mail to numnim@gmail.com พูดคุยทักทายกันได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คลาสสิกมากๆลองย้อนความทรงจำกับบทเพลงที่คุณคิดถึงและเรื่องราวที่เราจะส่งผ่านด้วยการพิมพ์ข้อความผ่านทางอีเมลดูนะคะอาจจะทำให้คุณย้อนไปถึงวัยเด็กๆของคุณก็เป็นได้ติดตามกันได้นะคะกับรายการชั่วโมงสบายและนุ่มนิ่มดูแลคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่ค่ะ FM 93.5 ออกอากาศผ่าน2ช่องทางเลยนะคะ FM 95.5 และ FM 93.5 2 คลื่นพร้อมกันในตอนนี้ค่ะ

กลับมาอยู่ด้วยกันกับนุ่มนิ่มนะคะและรายการชั่วโมงสบายยังคงดูแลคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่จนถึง4ทุ่มตรงนะคะพูดถึงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะเดือนกันยายนนี้บางคนบอกว่าใช้สิทธิ์หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ค่ะทางรัฐบาลนะคะเขาเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2ทางด้านกระทรวงพาณิชย์เขาก็ออกมาเตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสริมแรงเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปีนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่หลายๆท่านจะได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus แบบต่อเนื่องเลยนะคะโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการนี้นะคะก็ต้องบอกว่าถือเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนเพราะว่าก็จะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทย plus เฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงนะคะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลเขาก็ได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่านำเงินโครงการนะคะที่ประชาชนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนทำให้มีวงเงินเหลือประมาณอยู่ที่ 40,000 ล้านบาททางรัฐบาลเขาก็เลยมีแนวทางที่จะนำวงเงินดังกล่าวเนี่ยมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์แล้วก็มีความคุ้มค่ามากที่สุดทั้งนี้ค่ะเขาก็มีคณะกรรมการในการกลั่นกรองในการใช้เงินกู้นะคะก็มีการพิจารณาแล้วก็เห็นชอบโครงการไทยช่วยไทย plus เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงการคลังเขาก็จะนำเสนอรายละเอียดโครงการนี้แหละเข้าสู่การพิจารณาของครม.โดยงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินโครงการนั้นทางคณะกรรมการก็ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วนะคะเขาก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเราก็รอก็แล้วกันนะคะว่าในเดือนหน้าเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์สำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2กันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ติดตามกันต่อไปนะคะแต่สำหรับในช่วงนี้นะคะส่งให้คุณได้พักฟังเพลงเก่าๆที่เป็นเพลงในความทรงจำของหลายๆท่านแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายค่ะ

เวลาเดินทางด้วยความเร็วสม่ำเสมอนะคะมีแต่จิตใจของเราที่จะรู้สึกว่ามันเร็วหรือช้าตามแต่ความรู้สึกของแต่ละคนว่ากันว่าเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปรวดเร็วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกถึงความเศร้าความทุกข์เวลาก็มักจะผ่านตัวเราไปแบบเนิบช้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยู่ที่ตัวเองทั้งนั้นเลยว่าเวลาจะผ่านไปเร็วหรือช้าแต่เช่นเดียวกันค่ะนุ่มนิ่มว่าเวลาของรายการผ่านไปรวดเร็วจริงๆนะคะนั่นก็หมายความว่าความสุขของเรากำลังจะผ่านพ้นไปแล้วค่ำคืนนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะกับรายการชั่วโมงสบายเราจะกลับมาพบเจอกันแบบนี้อีกในทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง3ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มแบบนี้นะคะวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขทุกท่านนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวคุณเองด้วยนะคะดูแลคนที่คุณรักดูแลคนที่รักคุณและอย่าลืมดูแลตัวของคุณเองด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปแล้วสวัสดีและราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
5: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่คืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็ก
6: ที่โรงเรียนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโดยนำเทคโนโลยีและ AI มาสนับสนุนการทำงานของครูลดภาระงานที่มีความซ้ำซ้อนพร้อมกันนี้ได้มารับฟังเสียงสะท้อนการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดหลักสูตรลดความเหลื่อมล้ำการเรียนรู้เพื่อสู่โลกความเป็นจริงการสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งด้านการศึกษาและนโยบายด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียนทั้งนี้โรงเรียนสันกำแพงได้ดำเนินการตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยจัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดขั้นตอนลดเอกสารของครูนักเรียนและผู้ปกครองส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมเกษตรกรพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
7: นายธปรัตน์ศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ปัจจุบันศูนย์ได้ขับเคลื่อนงานผ่านการรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนมากกว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่ข้าวเหนียวและข้าวนาพื้นที่สูงให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลเมื่อเกิดอุทกภัยหรือวิกฤตได้ทันท่วงทีส่วนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เข้าไปดูแลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากกว่า22โครงการอาทิโครงการส่งเสริมการทำนาขั้นบันไดไร่หมุนเวียนการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมพร้อมเตรียมยกระดับแปลงเรียนรู้เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้าวพื้นเมืองเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของประชาชนและเกษตรกรในระยะยาวทางนี้กรมการข้าวจะนำข้อมูลและข้อเสนอจากพื้นที่ไปวางแผนส่งเสริมการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: โดรนบินเข้าใกล้เขตทหารของอังกฤษมากถึง340ครั้งในรอบ1ปีที่ผ่านมาท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษที่ตึงเครียดขึ้นหนังสือพิมพ์ The Independent ของอังกฤษรายงานว่ามีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่บินเข้าใกล้เขตทหารของอังกฤษมากถึง340ครั้งในช่วง1ปีที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นจาก250ครั้งในปี2568และ126ครั้งในปี2567อย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอังกฤษไม่ได้เปิดเผยว่าฝ่ายใดอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการดังกล่าวด้านนางหลุยแซนเดอร์โจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุว่าตัวเลขสถิติที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากระบบการตรวจจับและการรายงานที่เข้มงวดขึ้นหลังอังกฤษประกาศเขตจำกัดการบินเหนือพื้นที่ทางทหาร44แห่งทั่วประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางนี้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังรัสเซียเรียกอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงที่อังกฤษเพิ่มการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์และโดรนให้แก่ยูเครนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้ง

0: ทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
1: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในรักษาโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
0: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
1: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันปันแล่นอยู่จ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
0: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ระ วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
3: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
2: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ Brain Executive Function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้ฮะหน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปอีกสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์ Limbic System ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือ Brain EF เนี่ยคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memory ซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆเหล่านี้และการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ Brain Executive Function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็นเบรกเกอร์ของสมองนะแล้วกำหนดจังหวะการเร่งของชีวิตในการดำเนินของเราเนี่ยได้ในวันต่อวันครับ
1: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
2: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memoryถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปพวกนี้คือการใช้หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีที่หลังมันไม่ใช่เอ็นดอร์ฟินมันกลายเป็นสารคอร์ติซอลสารอะดรีนาลีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หน่วยความจำก็จะถูกทำลายไปได้ด้วยก็จะเป็นศัตรูกับ EF ศัตรูของ EF ที่ร้ายกาจที่สุดคือความเครียดถ้ามีความเครียดในระดับน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาฮะเพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุกที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุกที่จังหวัดนราธิวาสกำชับดูแลเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียตามสิทธิ์อย่างเต็มที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อซึ่งมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเดินทางกลับจากการแข่งขันเรือยาวประเพณีงานของดีจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ส่งผลให้สมาชิกอส.เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บ16นายพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนติดตามการช่วยเหลือและเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำชับให้เร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมประสานการทำงานทุกหน่วยงานเพื่อดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารรวมถึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างเต็มกำลังกระทรวงคมนาคมเร่งหาทางออกการส่งมอบพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบปัญหาใหญ่ด้านเทคนิคเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่ทั้ง2 ส่วนที่ไม่สมดุลกัน
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการส่งมอบพื้นที่โครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส3หลังพบปัญหาใหญ่ด้านเทคนิคเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่ทั้ง2 ส่วนที่ไม่สมดุลกันว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.บริษัทที่ปรึกษาผู้ออกแบบผู้รับเหมาและผู้ประกอบการเอกชนที่จะเข้ามารับสัมปทานบริหารท่าเรือเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาความหนาแน่นของดินและพื้นที่ที่ไม่เท่ากันซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาก่อนจึงจะสามารถอนุมัติและส่งมอบพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย ่วนกรณีที่ภาคเอกชนยื่นข้อเรียกร้องชดเชยค่าเสียหายมูลค่ากว่า10,000 ล้านบาทนั้นทางกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ายังไม่ได้เริ่มกระบวนการเจรจาในรายละเอียดแต่เชื่อว่าจะไม่เสียค่าปรับเนื่องจากต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าความผิดพลาดทั้งหมดเกิดขึ้นจากฝ่ายใดและแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดทั้งนี้ไม่ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นในมิติใดก็ตามต้องมีผู้รับผิดชอบอย่างแน่นอนนพศรแก้วคำรายงาน
1: กกต.กำหนดแนวทางติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27 กันยายนนี้โดยเปิดให้นายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนมีส่วนร่วมภายใต้กฎกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
8: คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือกกต.ออกประกาศกำหนดข้อควรระวังสำหรับนายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนในการติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27 กันยายนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีสาระสำคัญว่านายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมติดตามการเลือกตั้งได้จากบริเวณนอกแนวกั้นของที่เลือกตั้งต้องไม่รบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิ์สามารถบันทึกภาพหรือถ่ายทอดสดบรรยากาศทั่วไปได้แต่ต้องไม่บันทึกภาพบัตรเลือกตั้งหรือหลักฐานแสดงตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและต้องระมัดระวังไม่ให้เห็นหรือคาดเดาได้ว่าผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดหลังเวลา16 นาฬิกาสามารถบันทึกภาพขั้นตอนการเปิดหีบการวินิจฉัยบัตรการอ่านคะแนนได้โดยต้องไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมขอให้งดการหาเสียงหรือแสดงสัญลักษณ์ที่เชิญชวนให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัครภายในบริเวณที่เลือกตั้งหากพบความผิดปกติสามารถยื่นคำทักท้วงหรือคำคัดค้านต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27 กันยายนเวลา8 นาฬิกาถึง16 นาฬิกานิตยาคุณสิมรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับบริการมนต์เพลงรัติการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับเราจะมาพบกันทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์5ทุ่ม7นาทีโดยประมาณครับก็เป็นห่วงเวลาหลังข่าวต้นชั่วโมงจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนอาจจะหลับไปแล้วแต่หลายคนที่ยังไม่หลับคงจะมีความสุขกับการติดตามและฟังบทเพลงจากรายการนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมวันนี้ก็มาพบกันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569นี่ก็เป็นเดือนที่9ของปี2569แล้วนะครับวันเวลาก็เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของเราข้าราชการที่ได้เวลาเกษียณแล้วนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นเองก็คงได้อยู่บ้านได้ไปท่องเที่ยวหรือไปทำอะไรตามใจปรารถนากันนะครับขอให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพกันดีแล้วก็มีความสุขในทุกเวลาเลยนะครับมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับการทำกิจกรรมที่เป็นเรื่องที่ชอบเป็นเรื่องที่ใช่นะครับ5บทเพลงที่ผ่านไปก็นำเอาบทเพลงจากเสียงร้องของคณะ The Cat Case ซึ่งก็เป็นวงดนตรีของอเมริกันในแนวเพลงป๊อปที่หลายคนเคยชื่นชอบอย่างแน่นอนนะครับกับบทเพลงจากเสียงร้องของวงดนตรีวงนี้ The Cat Case นะครับ Rhythm of the Rain ก็คงเหมาะกับช่วงเวลานี้ฝนตกทุกวันนะครับที่สถานีนี้ก็ตกเช่นกันนะครับแถวบ้านวงเวียนใหญ่นั้นก็ตกเรียกว่ากรุงเทพนี่ก็น่าจะตกกันทั่วทุกบริเวณก็ว่าได้ต่างจังหวัดก็น่าจะตกเช่นกันครับอาจจะมีบางพื้นที่ที่อาจจะยังไม่ตกแต่ก็คิดว่าคงไม่พลาดอย่างแน่นอนครับกับฤดูฝนในปีนี้แม้ว่าอาจจะมีการคาดการณ์กันว่าจะมีแรงพอสมควรก็เตรียมตัวแล้วก็เตรียมป้องกันกันไว้ให้ดีนะครับกับสภาพที่เกิดขึ้นครับบทเพลงต่อมา There's a Reason แล้วก็ Shy Girl จบด้วย I Want to Be Your Lover รวมเป็นบทเพลงในความทรงจำทั้งสิ้นเลยนะครับโดยเฉพาะ Rhythm of the Rain นั้นถือเป็นบทเพลงที่ยอดฮิตของ The Cat Case ก็ว่าได้นะครับก็ถือเป็นบทเพลงหนึ่งที่โด่งดังแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงจำนวนมากในยุค60เลยนะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการซึ่งค่ำคืนนี้คงจะทำให้หลายคนมีความสุขจากการติดตามและฟังบทเพลงจากรายการแล้วก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ใครที่ชื่นชอบแนวเพลงโอดีสแนวเพลงยุค60ถ้าอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลถ้ามีเวลานะครับก็ไปชมไปเชียร์กันกับรอบชิงชนะเลิศการประกวดเพลงยุคโกหลังวังที่ศาลาเฉลิมกรุงครับรอบบ่าย2โมงซึ่งก็จะเป็นการชิงแชมป์แล้วนะครับพรุ่งนี้ชาย10หญิง10ในวันพรุ่งนี้นะครับที่ศาลาเฉลิมกรุงพรุ่งนี้แล้วนะครับวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569รอบบ่าย2โมงสนใจพรุ่งนี้เช้านะครับโทรไปที่02-225-8757ถึง8นะครับศาลาเฉลิมกรุงลองโทรดูว่ายังมีที่นั่งเหลือไหมนะครับบัตรที่นั่งละ500บาทนะครับก็

เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบบทเพลงเก่าไว้ณที่นี้พรุ่งนี้ก็ลองติดต่อหรือลองโทรดูนะครับเอาละครับมาฟังบทเพลงในช่วงต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัตติกาในค่ำคืนนี้เพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

ก็ผ่านไปกับ4บทเพลงเพราะในอดีตนะครับยุคโกลังวังหรือยุค60นั่นแหละครับกับบทเพลงที่หลายคนที่ชื่นชอบบทเพลงสากลเก่าคงจะรู้จักกันดีนะครับกับแดน่าเสียงร้องของพอลินกานะครับซึ่งก็เป็นนักร้องที่ยืนยงคงกระพันณวันนี้80กว่าแล้วนะครับอายุบทเพลงดังๆดีๆต่างๆมากมายจากนักร้องท่านนี้ที่แต่งไว้นะครับให้กับนักร้องท่านอื่นๆได้ร้องไว้ก็มีนะครับก็ถือเป็นนักร้องคุณภาพอีกคนหนึ่งของวงการเพลงของโลกเลยนะครับบทเพลงต่อมาเนลส์ดาก้าก็เพิ่งจากไปเมื่อไม่นานวันนี้เองนะครับOne Way Ticket เนลส์ดาก้าซึ่งก็เป็นผู้ที่ประพันธ์บทเพลงนี้แล้วก็ได้ร้องไว้ต่อมา Election ได้นำมาร้องในแนวที่สนุกสนานได้จังหวะก็คงจะเป็นที่ถูกใจของวัยรุ่นยุคหลังๆนะครับกับ Election กับบทเพลง One Way Ticket ที่ได้ร้อง cover ไว้นะครับส่วนค่ำคืนนี้ก็นำเอาต้นฉบับมาให้ได้ฟังกันกับ One Way Ticketเสียงร้องของเนลส์ดาก้านะครับบทเพลงต่อมาเดลชานอนกับบทเพลงดังของเขา Runaway ซึ่งก็ถือเป็นบทเพลงที่โดนใจวัยรุ่นในยุคก่อนนู้นยุค60อย่างมากนะครับบทเพลงเพลงนี้ขึ้นมาทีไรก็คงจะมีโอกาสได้เต้นกันอย่างแน่นอนนะครับกับ Runaway เดลชานอนนะครับเสียชีวิตไปแล้วหลายปีนะครับบทเพลงต่อมาคาลิน่าเสียงร้องของเรย์ปิจอนสันซึ่งก็เป็นนักร้องที่มีผลงานเพลงดังหลายบทเพลงเหมือนกันนะครับกับบทเพลงนี้ก็โด่งดังแล้วก็เป็นที่นิยมฟังของแฟนเพลงเช่นกันนะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไปคงจะทำให้หลายคนที่ติดตามและฟังรายการอยู่ในขณะนี้ได้รับความสุขกันไม่น้อยแล้วก็คงจะมีความสุขใจแล้วก็สุขกายสบายใจกันนะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการเพื่อทุกท่านที่ติดตามและฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับ

ก็ผ่านไปอีก4บทเพลงนะครับกับรายการมนต์เพลงรัชกาลในค่ำคืนนี้ซึ่งผมทวีศักดิ์สุขทงชัยกูลก็มาดำเนินการเหมือนเช่นเดิมนะครับกับบทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ก็นำเอาเสียงร้องของคอนนี่ฟรานซิสในบทเพลงที่ชื่อ Never on Sunday นะครับมาให้ได้รับฟังกันต่อมาก็คือ The Prater กับบทเพลงที่ชื่อ Sleepy Lagoon แล้วก็ Rose I love you เสียงร้องของ Frankie Lane นะครับ You are my special angel Timmy Yulo นะครับเป็น4บทเพลงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในค่ำคืนนี้คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันไม่น้อยกับการติดตามและฟังบทเพลงจากรายการนี้นะครับซึ่งก็รวมเป็นบทเพลงเก่าเป็นบทเพลงที่เคยได้รับความนิยมมาแล้วทั้งสิ้นนะครับก็คงจะทำให้หลายคนที่มีโอกาสติดตามและฟังรายการมนต์เพลงรัชกาลได้รับความสุขจากบทเพลงเก่าในอดีตเพื่อความสุขใจของทุกท่านที่ติดตามและฟังรายการนี้อยู่นะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปกันเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her

ก็ผ่านไปอีก4บทเพลงนะครับกับเสียงร้องของนักร้องที่หลายคนเคยชื่นชอบมาแล้วทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรย์ปีเตอร์สันในบทเพลงที่ชื่อ Tell Laura I Love Her แล้วก็พอลังกากับบทเพลงที่ชื่อ Crazy Love Greenfield เสียงร้องของ The Brother Falls นะครับแล้วก็ Crying in the Rain The Every Brothersซึ่งก็รวมเป็นบทเพลงดังเป็นบทเพลงที่หลายคนเคยชื่นชอบมาแล้วทั้งสิ้นในยุค60นะครับก็เป็นบทเพลงในยุคโกลังวังก็ว่าได้นะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไปพูดถึงโกลังวังแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับไปดูไปชมกันรอบประกวดการชิงวันโกลังวังกันนะครับซึ่งจัดขึ้นที่ศาลาเฉลิมกรุงนะครับรอบบ่าย2โมงเป็นการชิงชนะเลิศของผู้เข้าประกวดโกลังวังซึ่งก็เป็นระดับเยาวชนนะครับที่มาร้องเพลงยุคโกลังวังให้ได้รับฟังกันเป็นการประกวดที่หลายคนน่าจะไปดูไปชมกันเพื่อเป็นกำลังใจแก่เยาวชนคนรุ่นหลังที่สนใจบทเพลงในยุคโกลังวังก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขไม่น้อยนะครับกับพรุ่งนี้รอบบ่าย2โมงนะครับสนใจก็ลองติดต่อสอบถามไปที่เบอร์โทรศัพท์02-225-8757ถึง8นะครับ02-225-8757ถึง8ศาลาเฉลิมกรุงนะครับลองสอบถามดูบัตรราคา500บาททุกที่นั่งนะครับเอาละครับมาฟังบทเพลงกันก็คงเหลือเวลาอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองซึ่งก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันกับบริการมนต์เพลงรัติการนะครับ

บทเพลงสุดท้ายจากรายการมนต์เพลงรัติการในค่ำคืนนี้ก็ผ่านไปนะครับกับเสียงร้องของจอห์นนี่ฮอร์ตันซึ่งก็เป็นนักร้องที่มีความสามารถแล้วก็สามารถร้องเพลงได้ดีเล่นกีตาร์ได้นะครับกับนักร้องท่านนี้ All for the Love of a Girl นะครับซึ่งก็เป็นบทเพลงดังอีกบทเพลงหนึ่งของนักร้องท่านนี้นะครับจากไปด้วยอุบัติเหตุนะครับก็น่าเสียดายครับกับจอห์นนี่ฮอร์ตันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับติดตามและฟังกันใหม่ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะมีบทเพลงไทยให้ได้รับฟังกันเป็นบทเพลงไทยในอดีตที่คงจะทำให้หลายคนมีความสุขได้เช่นกันนะครับกับพรุ่งนี้เอาละครับคงจะต้องขออำลาท่านด้วยเวลาเพียงแค่นี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมีความสุขนอนหลับฝันดีนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่20กันยายนปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะพบกันในทุกเช้าวันอาทิตย์นั้นก็แน่นอนว่าจะเป็นช่วงที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งท่านเป็นผู้จัดรายการประจำของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับอรุณท่านก็เปิดไว้เป็นช่วงที่จะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามปัญหาธรรมะต่างๆเข้ามานะคะก็เรียกว่าเป็นช่วงของการตามใจท่านอยากจะถามอะไรทางด้านธรรมะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านในเช้าวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจ็บบ้านเจ็บบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องพระสูตรบ้างอ่านฟังนิทานบ้างนั่งสมาธิปฏิบัติบ้างหรือว่าเรื่องราวในพระไตรปิฎกแล้วถ้าเกิดสิ่งที่ต้องการจะแบ่งปันนะได้มุมมองใดๆในชีวิตหรือว่าคำถามที่ต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมในพระสูตรนั้นพระสูตรนี้จะสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการกองมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่ามาทางเว็บไซต์ที่แฟนเพจก็ได้เนาะแฟนเพจ Facebook หรือว่า YouTube Channel เป็นคอมเมนต์เป็น DMหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org ที่เมื่อท่านผู้ฟังส่งมากันแล้วพระอาจารย์มาอ่านทำความเข้าใจก็จะมีคุณเตือนใจสินทุปนิกมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการพูดคุยประเด็นต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดปัญญาเพิ่มเติมขึ้นต่อไปนั่นเองเจริญพร
1: เจ้าค่ะวันนี้จะเริ่มด้วยคำถามของคุณอาจัญญาสังขนนท์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์คุณจัญญาก็เขียนมาแสดงความสนใจในกิจกรรมของต้นปีหน้าของมูลนิธิปัญญาภาวนาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคือคุณจัญญาสนใจจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมหรือว่าเดินทางไปร่วมกับโครงการที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่13มีนาคมถึงอาทิตย์ที่21มีนาคมปี2570เนี่ยนะเจ้าคะคือสนใจจะเดินทางไปเยี่ยมหรือว่าไปปฏิบัติบูชาที่ศรีสังเวชนียสถานศรีตำบลที่อินเดียและเนปาลกับทางมูลนิธิเจ้าค่ะ
2: เยี่ยมมาก
1: ก็เลยเขียนถามมาเธอฟังจากคลื่นของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าคะ 93.25 เจ้าค่ะก็สนใจจะไปด้วยกันนิมนต์พระอาจารย์ได้เมตตา
2: เป็นข้อมูล
1: ได้เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เดี๋ยวบ่อนอันนี้ก็จะเป็นการจัดอีกครั้งหนึ่งในรอบหลายๆปีจริงๆเราจัดที่เดินทางไปสังเวชนียสถาน4เนี่ยอาตมาก็แบบว่า 2-3 ปีก็พาไปครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะเพราะว่าคือหลังจากที่ไปมาหลายๆครั้งคือแต่ละครั้งเนี่ยก็จะได้ความสุขใจได้ความแฮปปี้ในความที่โอ้พระพุทธเจ้าเคยนั่งตรงนี้ท่านเคยว่าอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยกลับมาเราแฮปปี้แล้วเราก็เลยว่าแค่นี้ก็พอดีกว่าแต่พอผ่านไปปีหนึ่งก็เลยคิดว่าแล้วน่าอยากจะไปอีกเนี่ยก็เลยแบบว่า 2-3 ปีก็จัดทีหนึ่งเนี่ยโดยในคราวนี้ในวาระที่จะถึงเนี่ยก็จะเป็นวันที่13ถึง21มีนาคมปีหน้า2570โดยรายละเอียดนั้นก็คือเราจะไปที่สังเวชนียสถาน4จุดประสงค์ของการเดินทางกันไปครั้งนี้เนี่ยคือการเข้าถึงความจริงเนี่ยให้รู้แจ้งด้วยปัญญาด้วยการเดินทางเนี่ยคือเราจะให้ปัญญาเราเกิดขึ้นเราจะให้ความอดทนให้ศรัทธาเราเพิ่มขึ้น เราจะทำให้เพิ่มขึ้นคุณจะทำยังไงก็ด้วยการเดินทางเดินด้วยการเดินทางไปทำสมาธิไปฟังพระสูตรกลับไปสู่ต้นน้ำคำสอนในดินแดนปฐุมภูมิในที่ที่พระพุทธเจ้าเคยนั่งในที่ที่ท่านเคยนอนที่ตรงไหนท่านไม่เคยไปเราไม่ไปอย่างเช่นทัชมาฮาลอย่างเงี้ยหรือท่านมาจันตาท่านมาลาล่าอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ไปเราก็ไม่ไปไม่เป็นไรแต่ว่าเราไปเฉพาะตรงที่ท่านไปตรงไหนที่ท่านไปเราไปหมดนั่นก็คือสังเวชนียสถานสี่นะแล้วก็บริเวณใกล้ๆเคียงนั่นก็จะมีพุทธคยาพุทธคยาเป็นที่ตรัสรู้เราก็จะไปที่เมืองราชคฤห์ด้วยที่เมืองนาลันทาเมืองไวสาลีนั่นคือบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับพุทธคยาจากนั้นเราก็จะไปที่เมืองพาราณสีหลายที่ว่าพุทธคยาเนี่ยก็4วันแล้วนะคุณเนี่ยนะ4วันไปราชคฤห์ก็อีกวันหนึ่งไวสาลีก็อีกวันหนึ่งตรงนี้ก็4วันละแต่มาวันที่5เนี่ยเราก็จะไปที่เมืองพาราณสีในพาราณสีนี่ก็คือที่ที่ท่านแสดงธรรมจักรแต่ตรงนั้นก็จะมีเมืองพาราณสีเนี่ยมันจะใหญ่เนาะเราจะอยู่ที่ขอบของเมืองพาราณสีก็เรียกว่าสารนาถห่างมาสักประมาณจากจุดศูนย์กลางของเมืองเนี่ยประมาณสัก8กิโล9กิโลนี่แหละแล้วก็ไม่ไกลมากเมืองน้อยที่เรียกว่าสารนาถเป็นที่ที่ท่านแสดงธรรมจักรกับบวตนสูตรแต่ตรงนั้นท่านพูดอะไรกันบ้างไปเจอกับภิกษุปัญจวัคคีย์ตรงไหนแล้วก็มาเทศน์ในการฟังตรงไหนแล้วคุณจะมีแลนด์มาร์คที่อยู่บริเวณนั้นหลังจากนั้นเราก็จะไปที่กุสินาราคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็แม่น้ำไปที่กุสินารากุสินาราก็คือที่ท่านปรงอายุสังขารปรงอายุสังขารนี่จริงๆจะอยู่ไวสาลีนะเราเห็นตั้งแต่วันแรกๆแล้ว
3: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็หลังจากไวสาลีตอนนั้นนะสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เดินทางมาที่ไปนั่นนี่โน่นอยู่เพราะมันมีตั้ง3เดือนจนกระทั่งมาปรินิพพานที่เมืองกุสินาราเมืองกุสินาราตรงไหนเป็นที่ที่ท่านมานั่งนะนั่งที่ว่านั่งแล้วไม่คิดว่าจะยืนอีกอ่ะนะแล้วก็นอนไม่คิดว่าจะนั่งอีกอ่ะตอนนั้นคือนอนในท่าที่ไม่คิดว่าจะลุกคือตรงที่ท่านปรินิพพานแล้วตรงไหนที่เขาเผาถวายพระเพลิงท่านอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยนะเราก็จะไปดูตรงจุดนั้นๆนั้นๆแล้วก็ต่อไปเราก็จะไปที่ประสูติประสูติก็คือที่ลุมพินีลุมพินีที่ประสูติอ๋อตรงนี้มันอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัทกับเมืองเทวทหะยังไงตรงนี้เราจะเห็นแล้วเราก็จะข้ามแม่น้ำโรฮินีเดี๋ยวไปสถูปที่ชื่อว่ารามขามไปอีกฝั่งหนึ่งของเมืองเทวทหะเดี๋ยวยังไม่ถึงนะทั้งที่ลุมพินีที่ประสูติเนี่ยก็ยังไม่ถึงเมืองกบิลพัทและที่เราจะไปรามคามก็ยังไม่ถึงเมืองเทวทหะแต่ข้ามแม่น้ำมาเอาแม่น้ำโรฮินีเป็นยังไงเราจะได้ไปเห็นแล้วเราก็จะกลับมาที่สาวัตถีสาวัตถีเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นานที่สุดเลยเดี๋ยวไปไหนมาไหนก็จะกลับมาตรงนี้ตรงนี้เป็นกุฏิของท่านตรงนี้เป็นเขตอะไรเขาก็จะมีทำแป้นป้ายบอกไว้มีแลนด์มาร์คบอกไว
3: ้ okay.
2: แล้วเราก็จะไปถึงตรงนั้นแล้วเราก็จะไปหลักการคือเราจะได้ฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ของอาจารย์ที่มีความสามารถต่างๆในท่านกลั่นกรองแล้วก็เรียบเรียงคำสอนใดๆมาแล้วทั้งหมดที่ท่านเรียบเรียงมากลั่นกรองมาแล้วนั่นน่ะท่านต้องได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าแน่นอนบุคคลเหล่านั้นนะ
3: เจ้าค่ะ
2: ที่ได้ฟังมาฟังอะไรมาเดี๋ยวตรงนี้แหละเราจึงควรที่จะกลับมาสู่ต้นน้ำคำสอนนั่นคือพุทธพจน์แต่เราไปถึงจุดนี้ตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าอย่างนี้อย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นจุดที่เราจะได้ฟังพระสูตรที่นั่นที่นั่น
3: พระอาจารย์ก็จะแสดงให้ฟังทุกครั้งเลยทุกที่เลยนะเจ้าค
2: ่
3: ะ
2: ใช่เราจะมีการทำสมาธิกันเต็มๆนะโลเคชั่นนั้นๆแต่คำว่าทำสมาธิเต็มๆก็คือหมายความว่าสไตล์ของการเดินทางของเราเนี่ยนะก็คือว่าเราจะเดินทางกันตอนบ่ายแต่คำว่าเดินทางตอนบ่ายเนี่ยหมายความว่าเราจะได้ไปปฏิบัติบูชาในตอนเช้าเราตื่นมาสดชื่นเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้กำลังอะไรมากมายเราก็เข้าไปที่บูชาไปนั่งสมาธิไปทำอะไรของเราให้เรียบร้อยเลยแล้วพอฉันเพลนเสร็จเราก็ค่อยเดินทางเดินทางระหว่างเดินทางจะมีการเหน็ดเหนื่อยเราก็มีพักจุดพักให้ต่างๆพอเดินทางถึงที่พักแล้วเราจึงค่อยเข้าที่พักเข้าโรงแรมก็จะทำให้การเดินทางของเราเนี่ยมันมีกำลังร่างกายเราจะมีกำลังมีพลังใจสูงไปในที่ต่าง ยในคราวนี้เราก็จะมีภารกิจในแต่ละที่ละที่นะที่ว่าพุทธคยาเราต้องทำภารกิจอะไรสารนาเราต้องทำภารกิจอะไรแล้วภารกิจในที่นี้ก็หมายความว่าเพื่อที่จะเพิ่มศรัทธาเพิ่มความอดทนเพิ่มความเพียรเพิ่มปัญญาของเราคือไม่ใช่ว่าเป็นการเดินทางแบบไปเที่ยวดูนั่นนี่แฮปปี้แฮปปี้แล้วก็พอละแล้วมันเราทำกันมาแล้วคำว่าทำมาแล้วนี่คือหมายว่าถ้าท่านผู้ฟังก็ไปเที่ยวตามต่างจังหวัดต่างประเทศดูนั่นนี่มันเราผ่านมาแล้ว
3: เจ้าค่ะ
2: แต่ว่าคราวนี้เราจะยกระดับจิตใจของเราขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ว่าไปเที่ยวดูนั่นนี่ชะโงกทัวร์ฟังบรรยายหรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าเป็นการที่จะให้เราเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ลึกซึ้งขึ้นผ่านการเดินทางในดินแดนพุทธภูมิไปยังสังเวชนียสถาน4เพื่อให้เรามีศรัทธามีความเพียรมีความอดทนมีปัญญาเพิ่มขึ้นนั่นเองยกระดับจิตเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจเนาะก็อยากจะให้ไปดูที่เว็บไซต์รายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้มีที่ปัญญา .org/India หรือปัญญา .org/India หรือว่าทาง LINE Official Account ก็ได้นะ Official Account ของทางมูลนิธิ
3: เจ้าค่ะ
2: Official Account ของเราก็ @ ปัญญา 84,000
3: อืมเจ้าค่ะ
2: ปัญญา
3: แอดด้วยก่อนนะเจ้าค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ๆ PANYA 84,000
3: อ
2: ื
3: ม
2: ปัญญา 84,000 รายละเอียดไม่ว่าจะกำหนดการเดินทางถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราจะต้องมาถึงกี่โมงไปกี่โมงในนี้มีข้อมูลไว้หมดถ้าอายุมากแล้วจะไปได้ไหมในนี้มีข้อมูลไว้หมดหรือว่านอนคนเดียวหรือต้องนอนกับใครยังไงรายละเอียดตรงนี้หมดเลยแล้วเรื่องประกันเดินทางเป็นยังไงอะไรอยู่ตรงนี้เลยแต่ถ้าฉันไม่เคยนั่งสมาธิมาฉันจะไปได้ไหมอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยมีเลย
3: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็ตรงไหนเราจะฟังเรื่องอะไรในรายละเอียดตรงนี้เขาก็จะมี
3: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็การเดินทางเป็นยังไงการรักษาศีลเราเป็นยังไงนี่คือเป็นคณะของผู้ปฏิบัติธรรมนั่นก็คือท่านทั้งหลายที่ไปเนี่ยก็เป็นผู้ที่ฟังธรรมารับรุณนี่แหละคุณใจ
3: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็ผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติกับพระอาจารย์มาก่อนแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทริปแบบทริปธรรมะจะไม่ใช่แบบไปเที่ยวเล่นไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอย่างนี้แค่นั้นไม่ใช่แต่เราก็จะไปเน้นเรื่องการปฏิบัติด้วยเรื่องการรักษาศีลด้วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการเดินทางนั่นเองเ
3: จ้าค่ะเราจะรักษาศีล8ด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ใช่
3: แล้วก็จิตตั้งมั่นไว้ว่าจะตามรอย องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติบูชากันอย่างจริงจังนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่ใช่ไปเที่ยวและที่พระอาจารย์ย้ำก็คือเราเดินทางไปสี่สังเวชนียสถานหรือสังเวชนียสถานสี่ตำบลนี้ทั้งประเทศอินเดียและประเทศเนปาลเนี่ยเป็นการที่พระอาจารย์จะนำกลับไปที่ต้นน้ำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติบูชากันอย่างจริงจังนะเจ้าคะในการไปครั้งนี้นี่เราก็จะพักโรงแรมตลอดนะเจ้าคะพระอาจารย์จะไม่ได้ไปอยู่ตามวัดหรือว่าอะไรเจ้าค่ะ
2: ก็ทั้ง9วันแล้วก็วันเดินทางเราจริงเรากลับมาถึงวันที่10ด้วยซ้ำนะเราไปวันเสาร์ที่สะวันเสาร์ที่13ใช่ไหมแล้วก็กลับมาวันอาทิตย์หมายถึงว่าเราจะมาถึงวันจันทร์เราออกจากอินเดียในวันอาทิตย์ที่21มาถึงกรุงเทพเช้าวันจันทร์ที่22ตอนตีห้า
3: อืมเจ้าค่ะ
2: เพราะนั้นคนที่ทำงานวันจันทร์ก็ยังไปทำได้อยู่นะ
3: ก็
2: ลาทั้งหมด9วันลาทั้งหมด5วันแล้วได้วัน9วันเต็ม
3: ๆสาธุเจ้าค่ะ
2: แล้วก็พักโรงแรมทั้ง9วันเลยนะไม่ถึง
3: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็ในการเดินทางนี้ก็อาหารครบทุกมื้อก็อยู่ในนี้นะรวมกันทำวีซ่าค่าเดินทางค่ากินอยู่ในนี
3: ้รวมกันหมดอย่างที่พระอาจารย์ว่ามาก็จะอยู่ในราคาแค่ 49,000 บาทนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: 49,000 บาท
3: คนอื่นเขาจัดนี่เขาอาจจะ 60,000 70,000 ก็ช่างเขาแต่นี่เรามูลนิธิปัญญาภาวนานี้จัดไปเพื่อที่จะอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้กลับไปที่ต้นน้ำคำสอนแล้วไปปฏิบัติบูชากันอย่างจริงจังถือเป็นการยกระดับสติปัญญาและจิตใจของเราก็อยากขออนุญาตเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะ เป็นการตอบคำถามคุณจัญญาสังคนนท์ที่ถามมาแล้วก็ยังจะเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆถ้าหากสนใจที่นั่งที่จะไปร่วมกับคณะของมูลนิธิปัญญาภาวนานั้นยังมีเหลืออยู่นะคะก็คิดว่าอยากเรียนเชิญชวนค่ะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ panya.org panya.org/india นะคะอันนั้นก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็คุณจัญญาด้วยตอนนี้เรามีที่ว่างที่จะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านและคุณจัญญาเข้าร่วมกับคณะเขาเรียกว่าไปจาริกแสวงบุญครั้งนี้เนี่ยสักกี่ที่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ตอนนี้ก็เหลือ10กว่าที
3: ่10กว่าที่
2: นะคะ15นี่แหละ12 15ประมาณนี้
3: เจ้าค่ะ
2: ที่ยังว่างอยู่เจ้าบ้าน
3: อ๋อสาธุค่ะก็เรียนเชิญชวนท่านที่เป็นแฟนรายการก็ตามหรือว่าแม้แต่ท่านที่ไม่ได้เป็นแบบลูกศิษย์ของพระอาจารย์มาก่อนแต่รับฟังรายการแล้วเกิดศรัทธาอยากไปอย่างคุณจัญญาสังคนนท์ก็เรียนเชิญนะคะจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ทรงคุณค่าแล้วก็มีสมาธิดีขึ้นจิตใจเข้มแข็งขึ้นเยอะเลยแล้วก็เกิดปัญญาเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติบูชาของเรามากยิ่งขึ้นอันนี้รับรองได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะเราก็ไปที่คำถามของท่านที่ถามมาผู้ใช้นามว่าคนมีทุกข์นะเจ้าค่ะก็กราบนมัสการพระอาจารย์มาเธอเล่าโยมขอสรุปคร่าวๆว่าสามีได้เสียชีวิตไปนะเจ้าคะพอหลังจากที่ท่านเสียสามีไปแล้วก็จะพิจารณาถึงเรื่องความตายอยู่เป็นเนืองๆมรณานุสติเป็นเนืองๆนะเจ้าคะแต่ท่านก็ยังมีลูกเล็กอยู่มันก็เหมือนกับพิจารณาเรื่องความตายก็จริงแต่ก็ยังเหมือนมันขัดแย้งกันอยู่ในใจมีคอนฟลิกต์อยู่ในใจอ่ะเจ้าคะเพราะว่ายังห่วงลูกเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่อ่ะเจ้าคะว่าใครจะเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยได้กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาคือหลังจากที่มีคอนฟลิกต์คือความเหมือนขัดแย้งกันอยู่ในใจอย่างเงี้ยห่วงลูกก็ห่วงรู้แล้วว่าความตายมันเป็นเรื่องธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทีหลังเนี่ยพอมาเนี่ยกลายเป็นว่าพอคิดถึงเรื่องมรณานุสติทีไรเนี่ยท่านผู้ถามก็เลยเกิดความขัดแย้งในใจทุกทีใจหนึ่งก็ห่วงลูกใจนึงก็กลัวตายอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะขอความมั่นใจหรือว่าขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าทำยังไงดีควรจะทำจิตใจยังไงดีอ่ะเจ้าค่ะเพราะว่ากลายเป็นเรื่องของความสับสนกังวลแล้วล่ะทำยังไงดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
2: พอเราเกิดความขัดแย้งขึ้นในใจนะคือปฏิบัติธรรมพยายามเห็นความไม่เที่ยงแล้วเกิดความขัดแย้งขึ้นในใจแสดงว่าเราปฏิบัติไม่ถูก
3: อ
2: ันนี้เราบอกได้เลยว่าเรายังปฏิบัติไม่ถูกถ้าเราปฏิบัติถูกเนี่ยมันจะไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นในใจมันไม่แน่เอาใหม่ดีกว่าพูดใหม่ให้ว่าอาจารย์พูดใหม่เนาะคือการที่เราเกิดความขัดแย้งขึ้นในใจอันนี้แสดงว่าเราปฏิบัติไม่ถูกอันนี้คือแน่นอนละเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติถูกเนี่ยเราจะมีความสบายใจแต่ไม่ใช่หมายความว่าถ้าคุณมีความสบายใจนี่คือคุณปฏิบัติถูกนะเพราะว่าบางทีกิเลสมันก็หลอกเราให้เราสบายใจแต่จริงเราปฏิบัติผิดก็อาจจะเป็นได้แต่ที่แน่ๆถ้าเราเกิดความขัดแย้งแสดงว่าเราปฏิบัติไม่ถูกเอ้ายังไงในที่นี้โจทย์ที่ท่านผู้ถามคือคนมีทุกข์ประสบอยู่นั่นก็คือว่าฉันก็เห็นความตายอยู่เฉพาะหน้าแล้วคนที่ฉันรู้จักในที่นี้คือสามีของฉันเนี่ยตายไปแล้ว

0: อีกฝั่งนึงก็จะคิดว่าต้องตายสิคนเราเนี่ยก็ตายดูสิสามียังตายเลยอีกความคิดหนึ่งว่ายังตายไม่ได้ต้องอยู่เพื่อลูกมันขัดแย้งกันนี่เข้าใจปะ
1: ถูกค่ะ
0: มันเลยแย้งกันอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยคุณเดินใจเวลาที่เราจะคิดก้าวไปทางไหนมันจะตันไปหมดเลยแล้วคุณทำผู้ลูกคุณจะทำยังไงอ่ะโอ้ยฉันต้องมาคิดเรื่องความตายเลยเนี่ยมันเลยคิดไม่ออกแล้วว่าถ้าคุณจะทำลูกคุณจะทำยังไงไม่รู้สิทำงานหรือทำอะไรหรือหาวิธีการยังไงเราก็ต้องไปอยากจะคิดว่าโอ้ยทำไมสามีตายไปเราก็พยายามจะปล่อยวางเรื่องนี้ก็เลยต้องพยายามเห็นความไม่เที่ยงพอเห็นความไม่เที่ยงก็เลยโอ้ฉันยังตายไม่ได้คิดจนมันตันไปหมดเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหานะมันเหมือนกับตรงจุดที่ว่าเราเป็นปมตรงไหนเราจะแก้เราต้องแก้ได้ตรงนั้นแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่มันดีนะเพราะว่าเราเจอปัญหาแล้วคือที่เราแบบรู้สึกขัดข้องมีความแบบไม่ลงใจมันยังตึงๆอยู่เงี้ยขัดแย้งในใจเนี่ยนั่นแหละคือดีแล้วเพราะมันเป็นแผลแต่ที่ต้องใส่ยาให้ถูกแล้วก็ตอนช่วงที่มันเจ็บอยู่ก็ต้องอดทนนิดนึงอย่างเงี้ยวิธีการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งในข้อนี้เพราะมันแย้งกันอยู่2ด้านต้องใช้2วิธีในข้อแรกใช้ปัญญาและปัญญาในการทำความเข้าใจให้ถูกต้องเรื่องมรณสติว่ามรณสติไม่ใช่คิดว่าเราตายคิดผิดเข้าใจผิดเพราะมรณสตินี่มันเป็น2ขั้นตอนไม่ใช่ขั้นตอนเดียวว่าเราตายฉันต้องตายใครๆก็ต้องตายดูสิสามียังตายไม่ใช่ผิดเพราะนี่คือแค่ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกของมรณสติคือการพิจารณาให้เห็นว่าความตายเนี่ยเกิดง่ายมากแต่ที่นี้เราเห็นชัดแล้วว่ามันเกิดง่ายกับคุณสามีเกิดขึ้นแล้วแล้วดูขณะข้ามไปอีกซีกโลกหนึ่งที่เนปาลเนี่ยนะโอ้โหมันไม่นานจะน้ำท่วมได้บนเขาอะคิดดูแล้วกันดูใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ยังน้ำท่วมได้คิดดูแล้วกันสึนามิไม่น่าจะไปเกิดบนเขานะแต่มันสึนามิมาแล้วบนเขาเออฉันก็ว่ายิ่งพื้นที่นะเขาขายที่ดินกันไอ้ตรงที่มันเป็นราบๆเนี่ยยิ่งราคาสูงไอ้ตรงที่เป็นเนินๆเนี่ยโอ้ราคาต่ำสูงๆเนี่ยไม่มีใครไปอยู่ราคาต่ำแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพวกนั้นไปก่อนเลยพวกนั้นไปก่อนเพราะว่าอยู่ตรงราบๆไงน้ำมันซัดไปเอ้ากลับกลายเป็นอย่างนั้นก็มีเพราะว่าเหตุการณ์คือความตายเกิดง่ายมากนี่คือขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองพระพุทธเจ้าให้คิดพิจารณาอย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมอะไรเรายังมีอยู่ไหมที่ถ้าเมื่อเราตายไปเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ไปนรกได้เนี่ยถ้ามีอยู่เราจะเกิดตรงนี้แหละเราจะเกิดความไม่อยากตายเกิดความที่ว่าโอ้ฉันจะทำยังไงฉันต้องอยู่เพื่อลูกแสดงว่ายังมีบาปอกุศลธรรมที่เหลือค้างอยู่เอ้ฉันจะไปมีบาปอกุศลได้ยังไงฉันคิดทำเพื่อลูกนะนั่นแหละมันคือความยึดถือความยึดถือเนี่ยเปรียบเทียบกับความปล่อยวางเนี่ยนะคุณเดินใจนะถามคุณเดินใจนะตอบแทนในบุฟังนะว่าถ้าฝั่งหนึ่งคือความยึดถือฝั่งหนึ่งคือการปล่อยวางอันไหนคือกุศลอันไหนคืออกุศล
1: ก็แน่นอนว่าถ้าปล่อยวางคือกุศลเจ้าค่ะถ้ายึดติดอยู่ก็คืออกุศลนะคะ
0: เป็นอกุศลใช่ไหม
1: เพราะมันจะทำให้เรามีทุกข์อยู่ในใจอย่างนั้น
0: โอเคใช่ความยึดถือเป็นอกุศลเป็นเหตุเกิดทุกข์แต่เป็นเหตุเกิดทุกข์มันไปติดอยู่กับอะไรสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์ของเราทันทีความยึดถือเป็นอกุศลในที่นี้ไปติดอยู่กับลูกเราเลยรู้สึกทุกข์เรื่องลูกความยึดถือเป็นอกุศลในที่นี้มันไปติดอยู่กับเรื่องการทำมาหากินเรื่องการที่จะต้องคอยดูแลเขากิจการงานต่างๆในครัวเรือนมันไปติดกับเรื่องนั้นการดูแลเขากิจการงานต่างๆในครัวเรือนเรานั้นเป็นทุกข์หมดเลยเป็นทุกข์หมดเลยแต่ว่าเราก็ต้องการจะปล่อยวางเดี๋ยวฉันเห็นความทุกข์อยู่แล้วแต่มันปล่อยวางไม่ได้เพราะเรามันไปยึดถือกับเรื่องนั้นๆทีนี้ว่าการดูแลลูก

0: การขยันขันแข็งพวกนี้เป็นเรื่องดีนะคุณใจนะเป็นเรื่องดีเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเราตั้งจิตวิธีมันก็ดีได้แน่แหละคนจะทำตามศีลธรรมมีความขยันขันแข็งทำไมจะไม่ดีแต่พอความยึดถือไปติดกับเรื่องอะไรนะคุณใจนะสิ่งนั้นกลายเป็นทุกข์ทันทีนะความยึดถือเป็นทุกข์นะหมายถึงมันไม่ใช่เป็นทุกข์เป็นเหตุเกิดทุกข์น
1: ะ
0: ไปติดอยู่กับอะไรสิ่งนั้นเป็นปัญหาทันทีนะต่อให้สิ่งนั้นเป็นดีๆขนาดไหนก็ตามดูอย่างเรื่องธรรมะอย่างเป็นต้นนะคนมีธรรมะนะคนแบบว่าจิตใจสบายนะธรรมะพระพุทธเจ้านะประกาศไว้อย่างนี้ๆนะแต่พอมีข่าวพระอย่างเงี้ยพระทำไม่ดีนั่นนี่โน่นเป็นข่าวขึ้นมาปุ๊บ
1: เสื่อมศรัทธาเลย
0: นี่สิ่งที่เราว่าเราดีๆพอเรามีไปยึดถือว่ามันต้องเป็นอย่างนี้สิอย่าเป็นอย่างนั้นจิตเราเศร้าหมองเลยจิตเราเศร้าหมองเลยไอ้ที่เราจิตเราเศร้าหมองเพราะว่าฟังข่าวนั่นนี่โน่นน่ะทันทีว่ามันน่าจะเป็นเรื่องดีไอ้สิ่งที่ว่าเขาทำกันดีๆเนี่ยแต่ความยึดถือทำให้มันเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีเลยเราจะเห็นเลยว่าอ๋อแสดงว่าศรัทธาเราตั้งไม่ผิดแต่ว่ามีความกลอนแกล้งเกิดขึ้นในที่นี้หมายความว่าสิ่งดีๆที่คุณพยายามจะทำอ่ะถ้าคุณไปยึดถือเนี่ยคุณตั้งไม่ผิดมันเลยรู้สึกขัดแย้งกันเกิดขึ้นสิ่งนั้นเลยกลายเป็นทุกข์ทันทีเลยมีปัญหาทันทีทั้งนั้นที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะเช่นธรรมะเป็นต้นเลี้ยงลูกเป็นต้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไปยึดถือปุ๊บการเลี้ยงลูกนั้นธรรมะนั้นกลายเป็นปัญหาของเราทันทีในที่นี้หมายถึงเป็นทุกข์ทันที
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความยึดถือเนี่ยไม่ดีมีอยู่หรือไม่หนอบาปอกุศลธรรมอะไรที่ถ้าเรายังละไม่ได้แล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ต้องข้องขัดอยู่จะไปไม่ดีถ้ามีอยู่รีบละสิ่งนั้นเสียเราเห็นอยู่แล้วว่ามันมีปัญหาแต่ถ้าไม่มีนะคุณจะมีปิติปราโมทย์พระพุทธเจ้าถ้าคุณไม่มีสิ่งที่เรายึดถืออยู่แล้วเราจะมีปิติปราโมทย์ในการที่จะตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นเพราะนั้นแนวการแก้ปัญหาในข้อที่หนึ่งว่าคุณต้องเข้าใจนะว่ามันแยกเป็นสองอย่างนะการเจริญมรณสติไม่ใช่ขั้นตอนเดียวแต่เป็นสองขั้นตอนอ๋อมันต้องคิดถึงกุศลธรรมกุศลธรรมในที่นี้ของเราคืออะไรมาเจาะลงไปตรงนี้กุศลธรรมของเราที่นี่คือความขยันขันแข็งกุศลธรรมที่นี่ของเราคือความมีเมตตาเราทำเพื่อลูกกุศลธรรมในที่นี่ของเราคือความอดทนฉันมีความอดทนฉันมีความยืดหยุ่นสูงนี่คือกุศลธรรมดีๆทั้งนั้นเลยนะคุณเดินใจนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านี้เลยถามว่าถ้าคุณทำเพื่อลูกคุณทำเพื่อครอบครัวด้วยความอดทนด้วยความขยันขันแข็งด้วยจิตเมตตาเราจะมีความสุขหรือเราจะมีความทุกข
1: ์มีความสุขเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์มีความสุขแน่นอนคุณเดินใจเพราะเราทำด้วยเมตตาเราทำด้วยความอดทนเราทำด้วยปัญญาเราทำด้วยความขยันขันแข็งทำงานไปเนี่ยก็มีจำนวนเหมือนจะรำละครเหมือนฟ้อนรำอย่างนี้เลยแบบว่าชอบฉันทำดีแบบว่าคล่องแคล่วนั่นเพราะว่าจิตเราเป็นกุศลจิตเราเป็นกุศลเอ๊เดี๋ยวเอาใหม่นี่แล้วมันต่างกับตะกี้ยังไงเพราะว่าตะกี้เนี่ยจิตที่มันข้องขัดใช่เราอยากให้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ลูกต้องเป็นอย่างนี้เราอย่าเพิ่งตายนะพอเราคิดถึงความตายแล้วเราอย่าเพิ่งตายนะมันเลยย้อนแย้งเลยขัดกันขึ้นมาทันทีแต่ในที่นี้เราไม่ได้มองมุมว่าฉันจะตายหรือฉันจะไม่ตายฉันตายก็ตายฉันไม่ตายก็ไม่ตายล่ะแต่ฉันมองมุมว่าฉันทำด้วยเมตตาฉันทำด้วยความอดทนฉันทำด้วยความขยันขันแข็งความอดทนเมตตาขยันขันแข็งเป็นกุศลหรืออกุศลคุณใหญ่ว่า
1: เป็นกุศลทั้งหมดเลยใช่ไหม
0: เป็นกุศลนะเราอยู่ด้วยจิตที่เป็นกุศลนั่นน่ะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ล่ะ
1: แฮปปี้เจ้าค่ะ
0: แฮปปี้แน่นอนมีความสุขแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: ในที่นี้หมายความว่าไงหมายความว่าเราก็ไม่ได้ต้องไปยึดถือว่าเราจะต้องอยู่หรือเราจะต้องไปเราไม่ได้คิดเลยไม่ต้องคิดเลยเพราะอะไรอยู่ก็อยู่ไปก็ไปอ๋อแล้วจะอยู่หรือจะไปคุณไม่ต้องคิดไงเพราะถ้าอยู่คุณก็อยู่ถ้าไปคุณก็ไปเอ้าพูดงี้หมายความว่าไงเนี่ยเอ้าก็มันเป็นอย่างนี้จริงๆพระเจ้าไม่ได้กวดนะคุณใจแต่เราตั้งจิตว่าเรามีเมตตามีความอดทน มีความเพียรสูงขยันขันแข็งเราอยู่อย่างนี้ถ้าเราอยู่อย่างนี้เรามีความสุขแน่นอนอันนี้คือแบบยืนยันกับคุณเดินใจและท่านผู้ฟัง 2-3 ครั้งนะว่าถ้าคุณอยู่ด้วยว่าโอเคฉันมีความอดทนฉันมีความขยันขันแข็งฉันมีเมตตาเราอยู่วินาทีนี้เรามีความสุขแน่นอนแล้วถ้าคุณอยู่10ปีคุณสุข10ปีไปเลยแต่ถ้าคุณอยู่นะถ้าเปรียบเทียบนะถ้าคุณอยู่ด้วยความกังวลว่าฉันจะตายหรือฉันจะอยู่นะฉันจะอยู่หรือฉันจะตายนะลูกฉันจะเป็นยังไงนะอยู่แบบเนี้ยอยู่10ปีมันทุกข์แน่นอนจะขัดแย้งอย่างนี้ไปตลอดเพราะอะไรเพราะเราเจอปัญหามาแล้วเข้าใจมั้ยเราเจอปัญหามาแล้วในที่นี้ก็คือสามีตายพอคุณเจอปัญหามาแล้วสามีตายเราก็เลยไม่อยากจะเจอปัญหานี้อีกเพราะเราผิดหวังมาแล้วไงจากการที่ว่าโอ้คนรักเราตายพอคนรักเราตายปุ๊บเราเจอความผิดหวังแม้เธอตอนไม่ตายดิแต่เธอเดินมาตายโอ้ยเอางี้แล้วกันฉันจะไม่ตายแล้วลูกฉันก็จะไม่ตายเพราะการจัดการไม่ให้ตายในคุณใหญ่มันเป็นการจัดการความผิดหวังอะที่ผ่านมาแล้วเข้าใจป่ะเราเจอความผิดหวังมาแล้วคือสามีตายเราก็เลยพยายามจัดการโอเคลูกอย่าตายนะฉันอยากให้แกตายนะพอเราจะจัดการว่าฉันอย่าตายนะแล้วเธอก็อย่าตายนะเราจัดการความผิดหวังเราจะเจอความผิดหวังหรือจะเจอความสมหวังอะคุณเดินใจว่า
1: ก็น่าจะผิดหวังมั้งเจ้าคะเพราะว่าไปหวังมากมันก็เลยมากเกินไปไหมเจ้าคะ
0: ถ้าเราจัดการความผิดหวังนะเราจะเจอความผิดหวังสิคุณเดินใจเพราะเราตั้งใจว่ามันจะต้องเกิดแน่นอนพอคุณตั้งใจว่ามันจะต้องเกิดแน่นอนฉันเลือกพยายามจัดการว่าทำไงไม่ให้มันเกิดคุณตั้งใจไปแล้วว่ามันจะเกิดแน่นอนคุณเจอแน่นอนคุณเจอแน่นอนเพราะไอ้ความอยากมันจึงไม่ใช่ทางแก้ปัญหาเลยตอบเอาก็ฉันไม่อยากไอ้อยากกับไม่อยากมันคืออย่างเดียวกันอยากที่จะไม่เกิดหมายถึงว่าอยากที่จะไม่เจอสิ่งนั้นน่ะก็คือความไม่อยากเลยคุณไม่อยากจะเจอความตายของใครของเราของลูกแต่ว่าคุณเจอความตายของใครมาแล้วของสามีโอ้ฉันไม่อยากจะเจอสิ่งนั้นอีกคุณจัดความไม่อยากก็คืออยากที่จะไม่ได้แหละอยากที่จะไม่ได้ก็คืออยากนั่นแหละถ้าคุณอยากสิ่งไหนสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทันทีความตายที่จะมาถึงอ่ะมันยังไม่ถึงเลยนะมันทุกข์ก่อนแล้ววันนี
1: ้
0: ไม่รู้สมมติลูกอาจจะตายอีก50ปีข้างหน้าเราอาจจะตายอีก20ปีข้างหน้าหรือต่อให้30ปีข้างหน้าเราค่อยตายก็ได้แต่ว่าไอ้ความทุกข์ที่เราไม่อยากเจอ30ปีข้างหน้ามันทุกข์วันนี้เลยมันทุกข์วันนี้เพราะเราพยายามจัดการความผิดหวังที่เราไม่อยากเกิดขึ้นเราเลยทุกข์ก่อนวันนี้ขอโทษนะคือมันผิดไงมันไม่ฉลาดทำอย่างนี้เราอย่าไปใส่ใจว่าเราจะตายหรือเราจะไม่ตายคือเราอาจจะตายแน่เนาะเราตายแน่นอนแหละแต่ไม่รู้วันไหนอาจจะวันนี้อาจจะพรุ่งนี้ไม่รู้10ปี20ปีไม่รู้ประเด็นคือวันนี้เราอยู่แฮปปี้ได้ไงเราอยู่เป็นสุขได้ไงเอาก็ถ้าฉันขยันขันแข็งแล้วฉันมีความอดทนแล้วฉันมีความเมตตาฉันอยู่วันนี้ฉันมีความสุขไหมคุณเดินใจว่าคนที่เป็นแบบนี้
1: มีความสุขเจ้า
0: ค่ะแน่นอนแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้จะจัดการความผิดหวังแต่เราว่าอะไรสิ่งที่มันถูกต้องเราทำอะไรที่ควรทำเราทำตั้งจิตแบบไหนควรทำเราตั้งจิตแบบนั้นเราไม่ต้องไปรอ10ปีเราสุขวันนี้เลยเราไม่ต้องไปรอลูกจบเราไม่ต้องว่ารอเรามีเงิน10ล้านไม่ต้องเพราะว่าถ้าเรามีเมตตาขยันขันแข็งมีความอดทนคุณมี20คุณก็สุขวันนี้คุณมี 200,000 คุณก็สุขวันนี้คุณมี20ล้านคุณก็สุขวันนี้เลยเข้าใจป่ะ
1: เข้าใจเจ้าค่ะ
0: กุศลธรรมอะไรที่เราต้องตั้งไว้ประจันให้แนวไว้3อย่างอดทนขยันขันแข็งมีเมตตาอดทนคือทุกสิ่งเมตตาคือคำตอบถ้าผู้ฟังสามารถตั้งไว้ในกุศลธรรมอันนี้เนื่องเพราะว่ากุศลธรรมเนาะมันเป็นเนาะอันนี้คือความอดทนมีเมตตาเป็นต้นเนี่ยเป็นกุศลธรรมถ้าท่านฟังตั้งอยู่ในกุศลธรรมวันนี้ได้ซึ่งมันไม่ได้ยากเดี๋ยวนี้ก็ทำได้อ่ะพอเราตั้งเดี๋ยวนี้ปึ้งเรายังไม่ได้ต้องได้เงินล้านนั่นเรายังไม่ได้ต้องว่าลูกโตแล้วเรายังไม่ได้ต้องว่าฉันต้องอยู่ไปอีก10ปี20ปีเราสุขวันนี้เลยถ้าเราอยู่เราก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆเรื่องตายเรื่องอะไรมันธรรมดานะ สุขทุกข์ก็ธรรมดาน่ะถูกเขาด่าถูกเขาชมก็ธรรมดาน่ะไม่เป็นไรได้สมหวังบ้างผิดหวังบ้างก็ธรรมดาแหละไม่เป็นไรเรื่องอื่นเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดแล้วเพราะสุขทุกข์มันธรรมดาน่ะเขาอาจจะด่าเราก็ได้ว่าอาจจะชมเราก็ได้คนอื่นอาจจะช่วยเหลือก็ได้คนอื่นจะไม่ช่วยเหลือก็ได้เราอาจจะมีโรคภัยแค่เจ็บก็ได้เราอาจจะไม่มีโรคภัยแค่เจ็บก็ได้แต่พวกนั้นคือผัสสะต่างๆนี่มากระทบผัสสะใดๆก็ตามคุณผู้ใหญ่ที่มากระทบเนี่ยเราก็ต้องมีความอดทนมีความขยันขันแข็งมีเมตตาเหมือนเดิมอยู่ดี
1: อ่ะ
0: สมมุติว่าถ้ามีคนชมเราได้เงินมากแล้วเราจะโอเคฉันได้เงินถึง20 ล้านแล้วฉันไม่ต้องมีเมตตาไม่ต้องอดทนไม่ต้องขยันขันแข็งอย่างนั้นหรอ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่เกี่ยวเราต้องให้คุณมี20แล้วถูกเขาด่าอาจจะมีคนช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างเราก็ยังต้องมีความอดทนขยันขันแข็งมีเมตตาเหมือนเดิมอยู่ดีถูกปะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วถ้าสมมติเขาด่าแล้วเขาก็ไม่ช่วยเหลือแล้วหนทางอะไรต่างมันก็ยากลำบากไปหมดเลยแล้วก็มีเงินน้อยด้วยแต่ถ้าเรามีศรัทธาหมายถึงว่ามีความอดทนมีความขยันขันแข็งมีเมตตาเราจะแฮปปี้ไหมวันนี
1: ้แฮปปี้เจ้าค่ะ
0: แน่นอนเลยแน่นอนเลยเราจะอยู่เป็นสุขแน่นอนพอเราอยู่เป็นสุขเนี่ยน้ำตาที่ไหลออกมาคุณเดี๋ยวจะเป็นน้ำตาแห่งความสุขไม่ใช่น้ำตาแห่งความทุกข์เพราะเราเห็นทางออกแล้วไงทางออกฉันคือนี่ไงอะไรนะ
1: อดทนขยันขันแข็งมีเมตตา
0: ถูกต้องเรามีแค่นี้คือมันมีอีกหลายอย่างนะแต่เอาแค่นี้ก็พอ
1: เร
0: ามีแค่นี้พอชื่อว่าเราเจริญมรณสติถูกต้องอยู่นะทำยังไงชื่อว่าเราเจริญมรณสติถูกต้องอยู่นะทางออกไม่ได้มีทางเดียวคุณใจนี่คือขาที่หนึ่งของปัญญาขาที่สองก็คือว่าลูกเรานี่เรามีเมตตาให้ลูกแล้วถ้าเรามีเมตตาให้ลูกแล้วเกิดลูกมันอาจจะมีเพื่อนชั่วมีเพื่อนดีก็ไม่รู้แหละแต่ว่าความเข้าใจที่ต้องเกิดขึ้นเนี่ยคือสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมสามีตายไปก็เป็นไปตามกรรมเราเองก็จะตายเหมือนกันแต่ไม่รู้ตายด้วยวิธีไหนก็เป็นไปตามกรรมลูกเราก็เหมือนกันก็เป็นไปตามกรรมคนที่เขาจะช่วยเราหรือคนที่เขาจะไม่ช่วยเราเขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมเหมือนกันแล้วมันก็จะมีเวลาที่เหมาะสมของเขาอะที่เขาจะอยู่จะตายเขาจะสุขบ้างทุกข์บ้างเนาะอันนี้เป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมดามองให้เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นธรรมดานะนะมีสัตว์โลกเป็นกรรมของตนเรามองข้อนี้ว่าทุกอย่างเป็นกรรมสุขก็มีทุกข์ก็มีกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีแล้วพอเรามองว่าทุกอย่างเป็นกรรมเราก็ทำกรรมที่มันดีเราก็ไม่ทำกรรมที่มันไม่ดีนะพอเรามองเห็นต่างๆสิ่งต่างๆว่ามันก็สุขทุกข์ธรรมดาเราก็เลือกทำกรรมดีเราก็ไม่เลือกทำกรรมไม่ดีบางทีเราก็สุขบ้างบางทีเราก็ทุกข์มากบ้างเนี่ยเราจะมีความปล่อยวางได้บ้างเราปล่อยวางในที่นี้ก็คือปล่อยวางในการที่ยึดถือว่าสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นเราจะมองเห็นในข้อแรกเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะไม่ขัดกันมันจะไม่มาขัดแย้งกันเพราะว่าลักษณะที่ว่าพอเราเห็นด้วยปัญญาในขาแรกเจริญมรณสติเห็นด้วยปัญญาในขาที่สองเห็นด้วยความว่าทุกอย่างเป็นหลักของกรรมสุขก็มีทุกข์ก็มีเป็นธรรมดาอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นสองขาเนี่ยมันจะผลักดันกันไปเดี๋ยวผลักดันกันไปเราจะทำให้ยาที่เราจะใส่ลงไปมันใส่ถูกที่เดี๋ยวคือตอนนี้เรามียาอยู่แล้วคือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ใส่ผิดที่มีเขาให้หยอดตาเลยไปหยอดตาตุ่มมันไม่โดนกันเราก็ต้องปรับให้ยามีถูกขนาดแล้วนะคือมรณสติคราวนี้เอามาใส่ให้ถูกที่หยอดที่ตาอย่าไปหยอดที่ตาตุ่มตาที่อยู่ข้างจมูกเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่ข้างด้านหน้านี่หยอดลงไปตรงนั้นมันก็จะเป็นสองเรื่องของปัญญาที่สนับสนุนกันสองเรื่องของปัญญาที่สนับสนุนกันแล้วก็พอเราเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นกรรมสัตว์โลกก็เป็นกรรมของตนมีกรรมของตนลูกเล็กๆเด็กอ่ะลูกน้อยไปถึงลูกชายลูกสาวของเราเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ว่าจะเด็กเขาก็เป็นมีกรรมเป็นของตนไหมอ่ะ คนที่เป็นเด็ก
1: มีเจ้าค่ะ
0: มีแล้วถ้าผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ไม่มีกรรมเป็นของตนหรอ
1: ทุกคนมีกรรมเป็นของตนเจ้าค่ะ
0: ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่เขาจะมีกรรมเป็นของเขาเขาจะเจอสุขบ้างทุกข์บ้างอันนี้ธรรมดาเราเป็นเด็กเราเป็นผู้ใหญ่ตัวเราเองนะเราก็จะเจอสุขบ้างทุกบ้างมีกรรมเป็นของตนไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่อันนี้ก็ธรรมดานี่คือขาที่สองของปัญญาเรามองด้วยแบบนี้ปุ๊บอ๋อเราจะใส่ยาถูกที่เราจะไม่ได้ไปเกิดความกลัวความกังวลใจทำไมถึงมันจะไม่กลัวเพราะว่าพอเราบอกว่าสัตว์โลกเป็นกรรมของตนมันมีเหตุมีปัจจัยงั้นแสดงว่าให้เขาสร้างกรรมดีสิโอ้โหงั้นเขาก็สร้างกรรมดีสิเขาก็สร้างกรรมดีเขาก็จะได้ผลดีอ๋อแล้วถ้าเขาทำกรรมชั่วเราต้องมาห่วงไหมเขาทำกรรมชั่วเขาจะได้รับผลชั่วแน่นอนแล้วรับผลชั่วเราจะไม่กังวลใจเหรอไม่ต้องกังวลใจเลยเพราะว่ากรรมเนี่ยให้ผลแน่นอนเอาฉันก็ต้องกังวลใจสิว่าถ้าเขาจะเจอสิ่งที่ไม่ดีมันจะไปยากอะไรกูก็ทำสิ่งที่มันดีเดี๋ยวเขาก็ได้ผลดีแน่นอนเพราะนั้นพอเขาทำสิ่งที่ไม่ดีเขาได้ผลไม่ดีเขาต้องเรียนรู้แน่นอนอันนี
1: ้
0: เราจะสบายใจได้ทั้งสองขาแน่นอนว่าอ๋อถ้าเขาได้เจอสิ่งที่ไม่ดีนะมันจะเป็นฟีดแบคให้เขาได้ทำกรรมดีแล้วเขาก็จะเป็นคนดีขึ้นมาให้เราสบายใจได้เลยคุณใจเข้าใจไหมในความที่ว่าถ้าเราพิจารณาเรื่องกรรมนะเพราะเหตุผลมันมีของมันอาจจะสมมติถ้าเป็นอย่างนี้นะเช่นถ้าเราบอกว่าบางคนเนี่ยทำกรรมดีก็ได้ชั่วนะบางคนทำกรรมชั่วก็ได้ดีนะถ้าเราพูดอย่างนี้นะเช่นทำกรรมชั่วบางทีได้เป็นสุขทำกรรมดีบางทีได้เป็นทุกข์ไม่แน่หรอกท่านไม่แน่หรอกไม่แน่ไม่นอนสมมติมีคนสอนแบบนี้โอ้เนี่ยต้องกังวลใจเลยนั่นน่ะสิแล้วฉันจะได้ผลเป็นสุขหรือฉันจะได้ผลเป็นทุกข์เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยอันเนี้ยเราต้องกังวลใจแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าคุณเดินใจต่อให้พระพุทธเจ้าไม่มาก็ตามไม่ได้สอนไว้สมมติท่านไม่ได้สอนท่านไม่ได้ประกาศไว้เรื่องนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่ดีคุณทำกรรมดีคุณยังได้ผลเป็นสุขคุณทำกรรมชั่วคุณยังได้ผลเป็นทุกข์คำว่าย่อมได้ผลเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เลยท่านเปรียบเหมือนกับคนที่ดื่มน้ำหวานมีสีสวยแต่เจือด้วยยาพิษกับอีกคนหนึ่งดื่มยาดองน้ำมูดเน่าคือน้ำปัสสาวะมาดองกับผลไม้ที่มีรสแสบมีสมอมีมะขามป้อมเป็นต้นสองคนนี้กินเครื่องดื่มสองแบบไอ้คนแรกที่ดื่มเครื่องดื่มหอมหวานแต่เจือด้วยยาพิษเนี่ยเขาดื่มไปโอ้หอมโอ้หวานคล่องคอแต่พอไอ้ยาพิษมันก็เข้าไปด้วยใช่ไหมล่ะมันตกไปถึงท้องปุ๊บมันทำปฏิกิริยาข้างในเกิดแบบฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงสารเปลี่ยนแปลงแอนติเจนโอ้เกิดปั่นป่วนขึ้นมาในท้องน้ำลายฟูมปากออกมาตายนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ทันนานไม่ทันนานนี่ก็จะสักครึ่งชั่วโมง40นาทีอะไรเงี้ยเอวังแต่ในช่วง15นาทีแรกเนี่ยหอมหวานสบายใจแฮปปี้เลยเอ้าก็นี่คือเขาก็ผลมันเป็นอย่างนี้มีกรรมมีเหตุคุณเดินไปกินยาพิษแล้วเขาเตือนแล้วด้วยนะที่บาร์เทนเดอร์เขาบอกว่าอันนี้เป็นเครื่องดื่มหอมหวานเจือด้วยยาพิษไอ้นี่มันฟังไม่ทันจบฟาดปุ๊บเอวัง
1: เจ้าค่ะ
0: เลย
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่คนที่เขากินไอ้ยาดองน้ำมูดเน่าเอาน้ำปัสสาวะมาดองกับผลไม้ที่มีรสแสบมีสมอเป็นต้นโอ้ยตอนกินดื่มตอนแรก5นาทีแรกเนี่ยโอ้เหม็นเหม็นเหม็นโอ้ฟาดฟาดฟาดโอ้เค็มเค็มเค็มโอ้เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแต่พอกินไปเสร็จปุ๊บมันไปคลายสารพิษต่างๆในท้องแล้วก็ระบบฮอร์โมนระบบการขับถ่ายจุลินทรีย์อะไรต่างมันปรับท่าให้เราด้วยพอจุลินทรีย์อะไรต่างๆดีถ่ายคล่องร่างกายปรับสมดุล4-5 วันปุ๊บร่างกายนี่มีพลังกำลังวังชาขึ้นมาแต่นี่ก็กรรมอีกเหมือนกันนะค
1: ุ
0: ณก็คุณกินยาแบบนี้คุณก็หายมันก็ถูกล่างอยู่แล้วไงหรือว่าคุณเอาน้ำไปรดต้นสะดาวของเงี้ยอ่ะคุณมีน้ำกระติกหนึ่งไปรดต้นสะดาวอีกคนหนึ่งก็ไปรดต้นมะตูมนะคุณเดินใจนะรถต้นไม้อ่ะต้นมะตูมดินเดียวกันอยู่ข้างๆกันน้ำก็น้ำเดียวกันเนี่ยก็กระติกเดียวกันแล้วก็ลดลงไปแต่ทำไมต้นหนึ่งออกมาขมคือต้นสะเดามันขม ผมตั้งแต่รากจนยอดมันจนเม็ดมันจนยอดอะไรอะยอดผักอะยอดสะเดาอะ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาต้องเอามาจิ้มน้ำปลาหวานกินนะเพราะมันขมไงเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วถ้าเราจะบอกว่าเออเอางี้ฉันเอาน้ำรดต้นสะเดาแล้วฉันก็จะจุดธูป3ดอกภาวนาทุกวันขอให้เจ้าต้นสะเดาออกมามีรสหวานคุณจะใจว่ามันจะได้ไหม
1: มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์มันไม่ได้ไม่ได้แต่เขาบอกว่าเอ้ยเอาธูปยี่ห้อนี้ดิเวิร์กแล้วก็ต้องจุดเวลานี้นะไม่เวิร์ก
1: ไม่เวิร์ก
0: เก้าดอก
1: กี่ดอกก็ไม่เวิร์กยังไง
0: 18 ดอกไม่เวิร์ก
1: หรอ ไม่เวิร์ก
0: ไม่ได้มันไม่ได้แล้วหรือถ้าเราน้ำรสต้นมะตูมอะรสต้นมะตูมมันก็ต้องออกมาเป็นผลที่มีความหวานความหอมของความเป็นมะตูมถูกไหมล่ะหรือในทางตรงข้ามเราจะบอกให้ขอภาวนาให้ต้นมะตูมมาขมมันไม่ได้ไงม
1: ัน
0: ไม่ได้เพราะทุกอย่างเป็นไปตามกรรมทำกรรมดีย่อมได้ผลเป็นสุขทำกรรมชั่วย่อมได้ผลเป็นทุกข์ให้สบายใจได้เลยให้สบายใจได้เลยเพราะฉะนั้นพอเรามีความสบายใจ2อย่างอย่างนี้เราแฮปปี้มีความสุขเดี๋ยวนี้ทันทีไม่ต้องไปรอว่ามีใครช่วยหรือไม่ช่วยไม่เป็นไรแล้วเราไม่ต้องไปแบบจะต้องว่าไอ้ลูกเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวลูกจะไม่เป็นไรเพราะว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแน่นอนเขาทำกรรมดีเขาย่อมได้ผลเป็นสุขเราทำกรรมดีเราย่อมได้ผลเป็นสุขให้มั่นใจในกรณีเราจะไม่สับสนเพราะนี่คือความชัดเจนนะเป็นแสงสว่างคือปัญญาเราจะไม่กังวลนะเพราะว่าความชัดเจนในเส้นทางการปฏิบัติมันจะมีอยู่ตรงนี้เลยแล้วพอไม่สับสนมีความชัดเจนความขัดแย้งมันจะหายไปโดยอัตโนมัติ
1: เจ้าค่ะ
0: พอความขัดแย้งหายไปโดยอัตโนมัติเราจะมีชีวิตอยู่เต็มร้อยในวันนี้นะ
1: เจ้าค่ะสุขในวันนี้เลยนะ
0: เต็มร้อยเลย
1: เจ้าค่ะ
0: พอเต็มร้อยเราการทำงานของเราเนี่ยด้วยความที่ว่าเต็มร้อยมีจิตใจแจ่มใสเส้นทางมันจะปรากฏชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเส้นทางแรกๆมันก็จะแบบเป็นขีดๆเส้นเดียวฉันจะทำยังไงนะคุณก็มีเมตตาไปคุณมีอดทนไปคุณทำความขยันหมั่นเพียรขันแข็งเส้นมันก็จะเป็นเล็กๆไปก่อนแต่พอจิตใจเราตั้งอยู่ได้ดีเส้นนี้มันจะใหญ่ขึ้นมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นคำว่าใหญ่ขึ้นมันคือชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะแบบว่ามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นมันจะมีคนช่วยเหลือมามากยิ่งขึ้นมันจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมันจะมีความเขาเรียกว่าเดินง่ายเนี่ยมันจะมีความเดินง่ายมันจะมีความคล่องตัวอะไรต่างๆมันจะปรากฏขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เราก็จะเห็นผลของกรรมดีนะที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นนี่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังเนาะในความที่ว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันก็ไม่ง่ายละแต่ว่าในความไม่ง่ายนั้นหนทางมีอยู่ปฏิปทาทางออกมีอยู่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละจะทำให้เราสามารถคลี่คลายสถานการณ์นะเปิดทางให้เราเห็นช่องทางที่เราจะดำเนินไปเราอย่าไปจัดการพยายามจัดการความทุกข์หมายถึงว่าความผิดหวังที่เราเคยเจอมาไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้วแต่ตอนนี้เราให้ตั้งจิตของเราอยู่ในกุศลธรรมแล้วก็ทำวันนี้ให้เบิกบานทำให้ดีที่สุดด้วยกุศลธรรมที่เราตั้งไว้มันจะทำให้ทางออกต่างๆทุกอย่างต่างๆมันก็จะคลี่คลายเปิดเผยขึ้นมามีความราบรื่นมีความชัดเจนขึ้นมาได้นั่นเองเจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ถามนะคะที่ใช้นามแฝงว่าคนมีทุกข์เนี่ยรวมทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆรับฟังคำชี้แจงหรือคำแนะนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาเนี่ยดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านได้แง่คิดดีๆไปปรับใช้กับชีวิตของท่านเองได้มากทีเดียวสิ่งสำคัญที่พระอาจารย์เน้นย้ำในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของกุศลธรรมการดำเนินชีวิตดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องอยู่กับปัจจุบันด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อยู่กับปัจจุบันด้วยความอดทนทำงานขยันขันแข็งแล้วก็มีเมตตาซึ่งก็จะทำให้จิตของเรานั้นเนี่ยอยู่ในทางกุศลเราก็จะเป็นสุขตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ต้องไปค คิดล่วงหน้าถึงในสิ่งกังวลในเรื่องของอนาคตนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์เริ่มผ่านเริ่มผ่าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์คิดว่าจะถามได้อีกคำถามหนึ่งเป็นคำถามของท่านผู้ฟังที่เล่ามาบอกว่ามีเพื่อนเป็นมะเร็งที่ลำไส้อะเจ้าค่ะผ่าตัดไปแล้วแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าการพยากรณ์โรคไม่ค่อยดีคือกลับมาพบที่ปอดอีกนะเจ้าค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นห่วงอยู่เจ้าค่ะแบบก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ว่าสำหรับเคสของเพื่อนเนี่ยที่กำลังเผชิญเรียกว่าข้อกรรมที่ว่าเป็นโรคร้ายแรงแบบนี้เนี่ยควรจะทำจิตใจอย่างไรดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เพื่อให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้โรคต่อไปเจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ก็เหมือนคำถามของท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าเพื่อท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือสามีตายไปแล้วเข้าใจปะ
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: นี่ตอนถ้าสมมติว่าสามีตอนนั้นยังไม่ตายสมมติกลับไปที่ท่านผู้ถามเมื่อสักครู่นี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าตอนนั้นสามียังไม่ตายก็นี่แหละคือเพื่อนของคุณยังไม่ตายตอนนี้เพื่อนของคุณยังไม่ตายถามว่าตอนที่เขายังไม่ตายเนี่ยเขาต้องพิจารณาอย่างไรนี่เลยเดียวกันอมรณสติก็พอสามีตายไปแล้วนะคนก่อนนั้นเขาก็มาพิจารณาโอ้มรณสติถ้ามรณสติเราพิจารณาได้ตอนนี้ฉันยังไม่ตายแล้วถ้าเขาตายไปแล้วเนี่ยงั้นก่อนที่เขาตายเขาต้องพิจารณาข้อนี้เหมือนกันแสดงว่าเพื่อนของเราเนี่ยควรที่จะพิจารณาข้อนี้ก่อนที่จะตายไม่ใช่มาทำหลังตายแล้วนะเรื่องมรณสติต้องพิจารณาก่อนที่จะตายไม่ใช่มาทำหลังตายแล้วแล้วถ้าเราพิจารณาถูกนะคือถ้าพิจารณาไม่ถูกเราจะกังวลใจเราจะสับสนเราจะขัดแย้งขึ้นมาในตัวเองเหมือนกรณีที่เราฟังเมื่อสักครู่เพราะว่ามันทำผิดแต่ถ้าเราทำถูกเราจะราบรื่นจิตเราจะสงบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปรอตอนที่พิจารณาได้ทำยังไงทำถูกอีกครั้งหนึ่งคือความตายอยู่เฉพาะหน้าเราแล้วในที่นี้คือจากไส้มันมาปอดแล้วจากไส้มันมาปอดแล้วแล้วต่อไปก็จะไปหัวแล้วต่อไปก็ลงๆแค่นี้เอ้าแล้วฉันจะตายแล้วฉันทำไงเนี่ยบาปอกุศลธรรมมีอยู่ไหมโอ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยฉันมีไหมฉันมีไหมนั่นแหละมีแน่นอนถ้าคิดอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณยึดถือในจุดใดจุดหนึ่งยึดถือตรงไหนจะวางได้ต้องวางตรงนั้นแล้วฉันจะทำไงฉันจะทำไงไอ้ทุกคนกังวลตรงไหนอ่ะตรงนั้นแหละที่คุณยึดถือจะวางต้องวางตรงนั้นไหนนะมันอยู่ตรงไหนนะเพ่งดูจอดูจอดูคุณกลัวอะไรกันแน่ถ้าเรายังมีความกังวลใจอยู่แสดงว่าเราต้องมีจุดที่เรากลัวจุดหนึ่งแน่นอนไม่รู้จุดนั้นมันคือจุดไหนอาจจะเรื่องพ่อแม่ไหมอาจจะเรื่องคนรักไหมอาจจะเรื่องทรัพย์สมบัติไหมเราไล่เลียงดูสมบัติหรือเปล่าเริ่มจากภายนอกเอาเรื่องของก่อนไหนมีของอะไรที่เราจะกังวลใจไหมถ้าเราจากไปที่ดินกังวลใจไหมเงินสดกังวลใจไหมทรัพย์สินสมบัติเพชรนินจินดาอะไรมีไหมกังวลใจไหมกังวลใจไหมไม่กังวลใจใช่ไหมถ้ากังวลใจนะคุณคิดงี้เลยว่าโอ้ตายเราไปก็เราไปไม่ได้แต่ก่อนหน้านั้นมาเรามันก็ไม่ได้เอาพวกนี้มาด้วยของพวกนี้ไปอยู่ในกระเป๋าใครก็เป็นของนั้นแหละเราไม่สนใจดีกว่าวางซะต่อมาอีกเสด็จพี่สองคิดเรื่องคนคุณมีความกังวลใจคนไหนไหมญาติคนไหนไหมเพื่อนคนไหนไหมโอ้ยังห่วงเพื่อนคนนั้นอยู่โอ้ยังห่วงพ่อแม่อยู่ยังห่วงลูกอยู่ยังห่วงคนนั้นคนนี้อยู่ห่วงอยู่ใช่ไหมให้พิจารณาแบบตะกี้ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเขาทำกรรมดีเขายอมได้ความสุขเขาทำกรรมชั่วความยอมได้ความทุกข์สบายใจได้เขาถ้าทำกรรมดีกรรมรักษาเขาแน่ต่อมาอีกกายของตัวเองห่วงไหมถ้าถูกตัดขาไปจะเป็นยังไงไหมถูกตัดแขนไปจะเป็นยังไงไหมไส้เป็นยังไงไหมปอดเป็นยังไงไหมโอ้ร่างกายเนี่ยเป็นของเสื่อมสภาพถ้ายังกังวลว่าเอ้ยแล้วฉันจะหายไหมฉันจะออกจากโรงพยาบาลได้ไหมไอพิจารณาเลยร่างกายเป็นของเสื่อมไปมันไม่ได้จะดีขึ้นแน่นอนมีแต่หนักไปข้างหน้าอย่างเดียวมันเป็นของที่เขาเดี๋ยวเขาก็รักษาไปของเขาแหละหมอแต่เราก็รักษาจิตของเราแค่นั้นเองให้เห็นว่ามันเป็นของที่เสื่อมไปเป็นธรรมดากายของเราเนี่ยนะแล้วเราก็วางมันเสียเราจะยึดอยู่3อย่างนี่แหละคือบางคนอาจจะยึดอย่างที่4นะจะไม่ได้พูดถึงในที่นี้คือว่าการที่ต้องไปเกิดไปพบหน้าฉันต้องไปเป็นเทวดาไหมฉันจะ บรรลุธรรมหรือไม่แล้วฉันจะเป็นเกิดต่อไปยังไงอันนี้คิดว่าอาจจะไม่ได้ไปยึดถือตรงนั้นหรอกเพราะฉะนั้นพอเราพิจารณา3จุดเนี้ยคุณนันใจเราจะรู้ว่าอ๋อเรายึดถือตรงไหนเรายึดถือตรงไหนเราวางตรงนั้นเราวางตรงนั้นพอวางตรงที่ยึดถือเราจะสบายใจแล้วพอเราสบายใจปุ๊บนะคุณตั้งสติไว้ดีคุณจะเริ่มเห็นอีกเพราะเราไม่ได้ยึดถือจุดเดียวแน่นอนเราไม่ได้ยึดถือเรื่องเงินเรื่องของเรื่องคนเดียวแน่นอนอาจจะงานตรงนั้นอาจจะไอเดียนี้อาจจะคนโน้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆโผล่มาค่อยๆโผล่มาพอเราพิจารณาเห็นข้อนี้บ่อยๆมันนั้นสติแล้วฉันยังยึดถือจุดไหนไม่กังวลจุดไหนไม่พอเรากำจัดความยึดถือในข้อนั้นออกไปเราจะไม่ได้มีบาปอกุศลแล้วทำอะไรที่เราจะแบบละไม่ได้อีกอินทรีย์เราก็แก่กล้าขึ้นแล้วเราจะอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ในขณะที่หมอเขาก็รักษาไปแอดมิทก็แอดมิทไปกินยาก็กินยาไปกินข้าวก็กินข้าวไปกินได้บ้างไม่ได้บ้างก็กินเท่าที่ได้เราจะมีความสุขความสบายใจได้โดยการพิจารณาแบบนี้นะ
1: okay.
0: เป็นขั้นเป็นตอนพิจารณาอย่างนี้ก็จะดีขึ้นได้นั่นเองเจ้า
1: ค่ะเจ้าค่ะและอย่างก็คือเรื่องของการที่บางทีพออาการมากๆก็จะเกิดความเจ็บปวดนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: ก็คิดว่าท่านผู้นี้ก็น่าจะต้องฝึกเข้าสมาธิและพยายามแยกกายกับจิตนะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์ว่าพระอาจารย์แนะนำตรงนี้นิดดีไหมเจ้าค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ว่าสำหรับท่านอาจจะเจ็บป่วยอื่นๆน่ะให้หันมาทำสมาธิดีไหมเจ้าค่ะจะได้ไม่เจ็บปวดเจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะคือสำหรับคนที่อาจจะเคยฝึกสมาธิมาก่อนนะอันนี้อาจจะทำได้ก็คือว่าถ้าเรายังไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนแล้วเราจะมาเข้าให้แยกกายแยกจิตอาจจะยากนิดหนึ่งแต่สำหรับท่านที่เคยทำมาก่อนนะท่านที่เคยทำมาก่อนเรานึกถึงครั้งล่าสุดที่เราเคยทำได้แล้วเราเคยไปปฏิบัติธรรมทำได้นิดนึงนะตรงนั้นแหละเราเคยไปหลีกเล่นที่นั่นไปปฏิบัติธรรมที่นี่เรานึกถึงตอนนั้นในการระลึกถึงนั้นเป็นเนกขัมมะละเรานึกถึงคุณของเนกขัมมะที่เราเคยได้มาพอนึกถึงตรงนี้ปุ๊บกำลังใจเราจะมาทันทีพอกำลังใจเรามีมาปุ๊บเราเข้าให้ได้เลยจิตให้เราสงบลงกายกับจิตมันจะแยกกันแต่จิตที่สงบลงเนี่ยมันจะแยกออกจากกายกายทุกข์ก็ทุกข์ไปเขาใส่ยาก็ใส่ยาไปเขาห้องน้ำก็ห้องน้ำไปแต่จิตเราจะแยกไปอีกส่วนหนึ่งแต่จะทำอย่างนี้ได้รวดเร็วได้ผลทุกครั้งให้เรานึกถึงจุดที่เราเคยทำได้มาก่อนนะคือคุณของเนกขัมมะหรือถ้าไม่เคยทำมาไม่เป็นไรเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ท่านก็เคยทำอย่างนี้มาก่อนแต่เรานึกถึงว่าเออขอให้เราได้ส่วนหนึ่งบางส่วนในความดีคุณข้อนี้จากพระพุทธเจ้านะเราตั้งจิตแบบนี้นึกถึงท่านก็ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เนี่ยสมาธิเราก็จะดีขึ้นนั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันหวังใจว่าคำชี้แจงแนะนำและคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมรับอรุณช่วงของการตามใจท่านคือตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามมาในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ถามทั้งท่านผู้ถามแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆได้เป็นอย่างดีนะคะหรือไม่มากก็น้อยทีเดียวค่ะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วจริงๆค่ะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมกล่าวสุนทรพจน์ในเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
5: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในช่วงสัปดาห์ผู้นำที่สหรัฐอเมริกาโดยจะกล่าวสุนทรพจน์ย้ำบทบาทไทยผลักดันความร่วมมือด้านสันติภาพสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
6: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายนนี้ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยในห้วงการประชุมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะพบหารือกับผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต่างๆพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ที่เอเชียโซซายตี้ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของสหรัฐอเมริการวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมคู่ขนานเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่างๆระดับโลกสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งนี้ตรงกับวาระการครบรอบ80ปีของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยในปี2569โดยไทยจะใช้โอกาสนี้ย้ำความสำคัญของการสนับสนุนระบอบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนวาระของสหประชาชาติในทั้ง3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญได้แก่การเร่งขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความร่วมมือด้านวาระสาธารณสุขระดับโลกและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมถึงการปฏิรูปสหประชาชาติให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกองกากสารเคมีและขยะอิเล็กทรอนิกส์ใกล้แหล่งน้ำในอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีหากพบเป็นของเสียอันตรายจะบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิด
7: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่า นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีประชาชนร้องเรียนพบกล่องวัสดุต้องสงสัยลักษณะคล้ายกากสารเคมีและขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกนำมาทิ้งใกล้แหล่งน้ำในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลหนองปลืออำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีหากพบเป็นกากของเสียอันตรายให้ดำเนินการกับเจ้าของที่ดินตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดพร้อมเร่งแก้ปัญหาเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าการจัดการของเสียอันตรายและซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ดินน้ำและสิ่งแวดล้อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมแจ้งเตือนห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดจนถึงเวลา 18:00 นของวันนี
8: ้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในวันนี้ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพร้อมแจ้งเตือนห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดจนถึงเวลา 18:00 นของวันนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดปฏิพลสัตพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ุณสวัสดิ์กับหลากหลายเรื่องราวในรายการ Morning Magazine ดำเนินรายการโดยภูสิทธิ์ธวัชวิเชียน
1: สวัสดีตอนเช้าครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับก็กลับมาพบกับผมภูสิทธิ์ธวัชวิเชียนในรายการ Morning Magazine ครับเช้าวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นะครับมอร์นิ่งแมกกาซีนเช้านี้มีอะไรกันบ้างนะครับมาดูครับช่วงแรกช่วงข่าวเพื่อคุณภาพชีวิตครับผมก็มีข่าวของทางกรมศิลปากรรับมอบไม้จันหอมจัดสร้างพระโกศพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับข่าวของทางสภาพัฒน์ครับเตือนภาระหนี้พุ่ง400,000 ล้านจี้รัฐต้องรัดเข็มขัด 2-3 ปีชงงบกลางลดหนี้รักษาเครดิตไทยด้วยนะครับและข่าวนึงครับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเดินหน้าสปสแคร์นะครับยกระดับเฝ้าระวังเชิงรุกเช็คก่อนใช้บริการสกัดหมอและคลินิกเถื่อนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับช่วงที่2ครับผมมี10วิธีแก้เครียดแบบง่ายๆนะแต่ได้ผลทำได้ทันทีครับเมื่อเรารู้สึกเครียด10วิธีมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาติดตามครับและช่วงสุดท้ายนะครับน้องมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ช่วงคิสสารดีวันนี้เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กอันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องฟังเลยนะครับนะเพื่อลูกเพื่อหลานของเรานะครับเพื่อเด็กๆของเรานะทั้งหมดนี้คือสาระความรู้นะครับที่จะเกิดขึ้นเช้านี้ในรายการ Morningแมกกาซีนครับ
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: คุณผู้ฟังครับเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาครับที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกศจันและพระหีบจันนะครับเพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้กรมศิลปากรนะครับโดยมีนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเป็นประธานในพิธีรับมอบทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้คัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติแล้วก็จัดพิธีบูงสรวงไม้จันหอมไปนะครับเมื่อ20สิงหาคม2569โดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีครับได้ดำเนินการตัดแล้วก็แปรรูปไม้จันหอมได้ไม้จันหอมแปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน1,350แผ่นเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลังจากที่ได้รับมอบไม้จันหอมมาแล้วเนี่ยนะครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็จะใช้ความรู้ความสามารถและความประณีตในการจัดทำพระโกศจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดทางสำนักช่างสิบหมู่ก็ได้จัดเตรียมบุคลากรไว้พร้อมแล้วเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้นับจากนี้ก็จะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ตามร่างแบบโบราณประเพณีสมพระเกียรติสูงสุดด้วยศิลปกรรมชั้นสูงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพร้อมบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจุดหมายเอกของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันทร์หอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันทร์หอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้นี้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับทางด้านของนายพนมบุตรจันทรโชติครับอธิบดีกรมศิลปากรครับท่านบอกว่าภายหลังพิธีส่งมอบจะเตรียมนำไม้จันทร์หอมไปใช้ในการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ซึ่งอยู่ระหว่างการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยโดยร่างแบบของพระโกฏจันทร์เป็นทรงแปดเหลี่ยมตามจารีตประเพณีประดับพระนามาภิไธยเช่นเดียวกับหีบพระศพจัดสร้างทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าประดับลวดลายฉลุพร้อมกันนี้ทางกรมศิลปากรก็ได้นำร่างแบบร่างพระเมนขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยโดยใช้โครงสร้างพระเมรุมาตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่มีการปรับรายละเอียดของฉัตรหน้าบรรพระจิตรกาธานและพระเตาโดยการดำเนินการจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีสมพระเกียรติสูงสุดคุณผู้ฟังครับเรามาดูเรื่องของปากท้องกันบ้างครับล่าสุดทางสภาพัฒน์เตือนภาระหนี้พุ่ง400,000 ล้านจี้รัดเข็มขัด2-3 ปีชงงบกลางลดหนี้รักษาเครดิตไทยนะครับทางด้านของนายดนุชาพิจิยนันท์ครับเลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.หรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการภาวะการคลังนะครับว่าประเทศไทยกำลังเผชิญข้อจำกัดด้านพื้นที่ทางการคลังที่เหลืออยู่จำกัดคือเหลือ 3-4% เท่านั้นจากระดับเพดานหนี้สาธารณะ 70% ของ GDP ครับซึ่งหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในอนาคตพื้นที่ทางการคลังอาจมีไม่เพียงพอในการรองรับภาครัฐจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำงบประมาณแบบรัดเข็มขัดต่อเนื่อง 2-3 ปีครับโดยต้องปรับลดงบประมาณลงถึง 30-40%เหมือนในการทำงบประมาณปีงบประมาณ2570เพื่อควบคุมการใช้จ่ายภาครัฐนะครับพร้อมทั้งต้องดำเนินการควบคู่กับการลดรายจ่ายภาครัฐที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นการปรับลดขนาดกำลังคนภาครัฐเพื่อผลักดันแรงงานสู่ภาคเอกชนครับส่วนการขยายฐานภาษีนั้นภาครัฐมีการดำเนินการผ่านการตรวจสอบธุรกรรมชำระเงินดิจิทัลเพื่อร้านค้านอกระบบเข้าสู่ระบบตลอดจนการทบทวนหรือชะลอนะครับหรือยุบโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีกำไรหรือไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการขาดดุลจำนวนมากอย่างต่อเนื่องจนสร้างปัญหาทางการคลังต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ปัจจุบันจากภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นประเด็นภาระหนี้สินภาครัฐต้องแบกรับภาระการชำระหนี้รวมสูงกว่า400,000 ล้านบาทต่อปีครับซึ่งประกอบด้วยภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสูงถึง200,000 กว่าล้านบาทและเงินต้นอีกกว่า100,000 กว่าล้านบาทครับในการปรับลดภาระดอกเบี้ยลงนั้นเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลาและก็ไม่สามารถทำได้ในระยะสั้นซึ่งเป็นความท้าทายของการคลังประเทศครับท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจของไทยที่ยังคงเติบโตไม่มากนักครับเมื่อถามว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหลายประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นเช จะกระทบกับต้นทุนกู้ยืมรัฐบาลไทยด้วยหรือไม่นะครับทางด้านของนายอนุชาก็บอกว่าก็ถือเป็นความเสี่ยงที่ต้นทุนการกู้ยืมของไทยปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระยะยาวเนี่ยไม่ง่ายแต่ขึ้นกับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรครับทางสภาพัฒน์ได้มีข้อเสนอกับรัฐบาลให้นำงบกลางปี2569ที่ยังคงเหลืออยู่ก้อนหนึ่งในระดับหลักหมื่นล้านบาทไปใช้ชำระหนี้ของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นหนี้ตามมาตรา28หรือหนี้ก้อนอื่นๆนะครับเพื่อแสดงถึงความมีวินัยทางการคลังของประเทศแล้วก็ช่วยรักษาอันดับความน่าเชื่อถือนะของประเทศด้วยซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับที่เคยนำมาใช้ชำระหนี้ธกส.เมื่อปีก่อนครับเมื่อถามถึงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นการช่วยลดค่าครองชีพนะทางด้านนายดนวิชาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องแยกแยะระหว่างความต้องการทางนโยบายทางการเมืองกับข้อที่จริงด้านวินัยทางการคลังหากตัวเลขเศรษฐกิจชี้ว่ายังไม่ถึงเวลาดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ควรเลื่อนออกไปก่อนเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอช่วยเหลือประชาชนในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็มีความจำเป็นมากที่สุดครับมาถึงข่าวของทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับหรือสปส.กระทรวงสาธารณสุขเขาก็เดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาลปลอดภัยห่างไกลหมอเถื่อนแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาใช้ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการให้บริการสุขภาพเชิงรุกผ่านแอปพลิเคชันสปส.แคร์นะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนสกัดหมอเถื่อนแล้วก็คลินิกเถื่อนทั้งหลายนะครับนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับหรือสปส.

0: ดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือหมอเถื่อนซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนทั้งด้านสุขภาพแล้วก็ทรัพย์สินรวมถึงการสร้างความเสียหายความน่าเชื่อถือนะครับของระบบบริการสุขภาพดังนั้นทางสปส.จึงมีแนวทางปรับรูปแบบการดำเนินงานนะครับจากการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุมาเป็นการเป้าระวังเชิงรุกมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลครับวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็ติดตามสถานการณ์เพื่อให้สามารถตรวจสอบและดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยผ่านการพัฒนาแอปพลิเคชันสปส. Care นะครับ Care ภาษาอังกฤษ CARE ครับเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีการเชื่อมโยงการให้บริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบครันนะครับอาทิการตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลใบอนุญาตและข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนรวมถึงสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเป้าระวังและกำกับสถานพยาบาลให้เป็นไปตามกฎหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่ถูกต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานด้วยนะครับทางกรมสปส.เชื่อว่าแอปพลิเคชันสปส.แคร์จะเป็นเกราะป้องกันดิจิทัลที่มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประชาชนกับภาครัฐในการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ปราบปรามการกระทำความผิดได้อย่างเป็นระบบตลอดจนเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้ารับบริการนะครับเพื่อให้สถานพยาบาลมีความปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายและประชาชนห่างไกลจากหมอเถื่อนด้วยครับทางด้านของทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์ทศวรรณครับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับท่านก็บอกว่าสำหรับการทำงานของแอปพลิเคชันสปส.แคร์เนี่ยก็จะมุ่งพัฒนาการสร้างเกราะป้องกัน6มิติด้วยกันนะครับให้กับผู้รับบริการก็ได้แก่การตรวจสอบแพทย์การตรวจสอบคลินิกการตรวจสอบผลิตภัณฑ์การตรวจสอบการโฆษณาการเฝ้าระวังและการบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างระบบป้องกันและกำกับดูแลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งพัฒนาระบบตรวจสอบก่อนตัดสินใจเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนก่อนเลือกรับบริการสุขภาพทั้งนี้ทางกรมสปส.ครับขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพก่อนเข้ารับบริการหากพบเห็นหมอหรือว่าสถานพยาบาลที่ไหนนะครับไม่ได้รับอนุญาตหรือมีพฤติการน่าสงสัยสามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้นะครับที่โทรศัพท์ครับ02193-7057ครับเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบบริการสุขภาพที่ปลอดภัยและก็ได้มาตรฐานครับ
1: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
2: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
1: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
2: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
1: ไม่เสพ
2: ไม่ขาย
1: ไม่ทำลายอนาคต
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: คุณผู้ฟังครับความเครียดนะครับอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้แสดงออกเหมือนกันในทุกคนครับบางคนหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับนะครับคิดวนหรือรู้สึกเหนื่อยล้าโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนถ้าหากปล่อยให้ความเครียดสะสมเป็นเวลานานอาจกระทบทั้งอารม

0: และการใช้ชีวิตประจำวันครับถ้าใครที่กำลังรู้สึกเครียดลองเริ่มจากวิธีง่ายๆนะครับที่ทำได้ในชีวิตประจำวันทั้งการขยับร่างกายนะครับฝึกหายใจจัดสรรเวลาพักผ่อนอาจจะฟังเพลงดูหนังนะครับแล้วก็ปรับมุมมองต่อปัญหามาดู10วิธีแก้เครียดนะครับที่วันนี้ผมนำมาแชร์กันนะครับช่วยให้รับมือกับความกังวลแล้วก็กลับมารู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นนะครับ10วิธีแก้เครียดง่ายๆนะครับลองทำได้ทันทีครับประการแรกเลยนะครับถ้ารู้สึกอัดอั้นจนอยากจะร้องไห้ไม่จำเป็นต้องฝืนกลั้นเสมอไปครับการปล่อยให้น้ำตาไหลเนี่ยอาจช่วยระบายความรู้สึกแล้วก็ทำให้รู้สึกโล่งขึ้นหลังจากนั้นนะครับลองพักแล้วก็หายใจให้ช้าลงนะปล่อยไปเลยครับไอ้สิ่งที่มันอยู่ในใจเนี่ยนะประการที่2ครับกินอาหารที่มีเนื้อสัมผัสหนึบหรือว่ากรอบลองเลือกอาหารที่เคี้ยวเพลินนะครับอย่างเช่นของที่มีเนื้อสัมผัสกรอบหรือว่าหนึบในปริมาณพอดีการได้จดจ่อกับรสชาติการเคี้ยวนะครับอาจช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากความเครียดชั่วคราวแต่ไม่ควรใช้การกินเป็นวิธีหลักในการจัดการความเครียดนะครับประการที่3ครับเมื่อคุณผู้ฟังรู้สึกเครียดลองลุกขึ้นมาจัดโต๊ะทำงานนะครับเก็บของหรือว่าเปลี่ยนมุมห้องเล็กๆในบ้านก็ได้ครับการที่เราได้ลงมือทำอะไรเป็นขั้นตอนเนี่ยมันก็จะช่วยเบี่ยงความสนใจจากเรื่องที่กำลังกังวลอยู่กำลังคิดไม่ตกอยู่เนี่ยแล้วก็ทำให้พื้นที่รอบตัวเป็นระเบียบขึ้นด้วยนะครับอันนี้ลองดูนะครับประการที่4ครับอยู่ในบ้านแล้วใช่ไหมครับเมื่อสักครู่ลองออกไปเดินเล่นบนสนามหญ้าในบริเวณที่ปลอดภัยแล้วก็สะอาดการได้เปลี่ยนจากการนั่งอยู่กับที่มาเป็นการเดินแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศภายนอกเนี่ยอาจช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นครับมาถึงประการที่5ครับลองดมกลิ่นที่รู้สึกสดชื่นนะครับอย่างเช่นมิ้นหรือยูคาลิปตัสหรือกลิ่นกาแฟก็ได้ครับเพื่อช่วยเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ดึงความสนใจออกจากความคิดที่กำลังวนอยู่ทั้งนี้ควรเลิกกลิ่นที่ไม่ทำให้เวียนหัวหรือว่าระคายเคืองนะครับประการที่6ครับหากเรารู้สึกอัดอั้นนะครับลองระบายด้วยการตะโกนใส่หมอนในพื้นที่ส่วนตัวแทนการเก็บความรู้สึกไว้ทั้งหมดวิธีนี้จะช่วยระบายอารมณ์ได้ในบางคนนะครับแต่ควรทำอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายตัวเองหรือว่าคนรอบข้างครับ7ครับลองแกล้งหัวเราะดูแกล้งหัวเราะเป็นยังไงนะคือแม้ตอนเครียดเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกอยากหัวเราะแต่การลองยิ้มหรือหัวเราะเบาๆสักครู่เนี่ยอาจช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายขึ้นได้ครับโดยเฉพาะเมื่อทำควบคู่กับการหายใจช้าๆนะครับลองดูนะครับวิธีนี้อาจจะยากสักนิดหนึ่งนะฮะวิธีที่8ครับสำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับลองใช้เวลาอยู่กับน้องหมาน้องแมวนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่คุ้นเคยการกอดหรือการลูบขนเบาๆเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ลดความตึงเครียดได้ครับเล่นกับเขาดูนะฮะคุยกับเขาก็ได้นะครับบางคนบอกเอ๊ะคุยกับน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขารู้เรื่องเหรอนะไม่รู้นะผมก็เลี้ยงน้องหมาเหมือนกันแต่เวลาเราคุยกับเขาเนี่ยเขาก็จะฟังเรานะครับตาเขาก็จะมองเราแล้วก็ฟังเราเหมือนเขารู้เรื่องนะอันนี้จะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องจะสื่อสารเข้าใจไม่เข้าใจแต่เราได้คุยกับเขาก็ผ่อนคลายทีเดียวนะครับตรงนี้นะคุยเข้าไปแล้วก็ลูบหัวเข้าไปนะลองดูนะครับวิธีที่9ครับอันนี้เกี่ยวกับน้ำละเขาบอกว่าลองใช้น้ำเย็นธรรมดาหรือน้ำที่เย็นพอประมาณสัมผัสมือช่วงสั้นๆเพื่อเปลี่ยนความสนใจมาที่ความรู้สึกทางร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้น้ำเย็นจัดเพราะอาจทำให้ผิวหนังระคายเคืองหรือเกิดอาการชาได้ ก็เย็นธรรมดานะครับอาจจะน้ำเย็นออกมาจากตู้เย็นเนี่ยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งก็ได้นะและวิธีสุดท้ายครับลองออกไปเดินหรือว่าอยู่กลางแจ้งในช่วงที่แดดไม่แรงเกินไปการเปลี่ยนบรรยากาศการได้รับแสงธรรมชาติในระหว่างวันสามารถช่วยให้ร่างกายเนี่ยปรับจังหวะการนอนแล้วก็อารมณ์ได้นะครับไม่จำเป็นต้องทำครบทั้ง10วิธีนะครับคุณผู้ฟังครับแนะนำให้เลือกกิจกรรมที่ทำได้ง่ายและรู้สึกสบายเช่นจัดโต๊ะนะหรือจะเดินเล่นอยู่กับสัตว์เลี้ยงก็ได้หรือจะออกไปรับแสงธรรมชาติแล้วสังเกตว่าวิธีไหนเนี่ยช่วยให้ตัวเรารู้สึกดีขึ้นหรือผ่อนคลายขึ้นนะครับหากเกิดความเครียดขึ้นบ่อยๆรุนแรงหรือว่ากระทบการนอนการทำงานกระทบกับวิถีชีวิตประจำวันนะครับการหาคนพูดคุยหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตจะเหมาะกว่าการพยายามจัดการด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าเรามีเพื่อนที่สนิทคุยกับเพื่อนนะคุยกับเพื่อนก็ได้นะหรือผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะคนที่เราสามารถที่จะพูดคุยหรือระบายความในใจได้นะอันนี้จำเป็นมากๆเลยและเป็นห่วงครับสำหรับคนที่อยู่คนเดียวนะอย่างเช่นน้องๆวัยรุ่นนะที่อาจจะมาเรียนในเมืองหลวงในกรุงเทพนะครับต้องมาอยู่หอพักคนเดียวเพื่อนสำคัญนะครับบางทีบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะบอกกับใครไม่ได้ทุกคนบางทีมีเรื่องที่อาจจะไม่กล้าบอกปรึกษาคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่เพื่อนสนิทที่เราเจอกันทุกวันเนี่ยนะครับเนี่ยฮะลองคุยกันดูลองปรึกษากันดูนะเพื่อเขาจะมีวิธีไหนที่จะช่วยแก้ปัญหาให้เราได้หรือทำให้เราผ่อนคลายขึ้นได้กับปัญหาที่เกิดขึ้นอันที่สำคัญนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ10วิธีลดความเครียดด้วยตัวเองง่ายๆนะครับเห็นผลจริงครับไม่ต้องพึ่งยาอันนี้ขอเลยนะฮะบางคนเครียดมากไปซื้อยาลดความเครียดหรือยาอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกคือทับกินบ่อยๆไม่ดีฮะมันติดนะครับมันติดแล้วก็ทำให้เป็นผลเสียกับสุขภาพเราด้วยอย่าไปกินนะครับพวกยาต่างๆนะครับลอง10วิธีลดความเครียดก่อนถ้ามันยังไม่ได้ผลนะก็อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่แล้วครับว่าลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตนะครับจะเหมาะกว่าอาจจะเป็นคุณหมอนะครับหรือนักจิตวิทยาที่เขาสามารถจะให้คำแนะนำหรือบำบัดให้เราได้ไม่ต้องอายครับคนเรามีปัญหานะครับมีเรื่องราววุ่นวายในชีวิตทุกคนเพราะฉะนั้นลองดูนะครับถ้า10วิธีไม่ได้ผลก็ต้องนี่แหละฮะพึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตนะครับจะดีที่สุดนะฮะเหมาะกว่าการพยายามจัดการด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียวครับ
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

0: ช่วงสุดท้ายแล้วครับไปพบกับน้องมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์กับเรื่องราวของแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กในช่วงคิสสารดีครับ
1: This Why Radio Network คิสสารดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่คิสสารดีค่ะวันนี้อยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะสนับสนุนรายการโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คิดสาระดีนะคะเราจะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆที่อยู่รอบตัวเรามาฝากกันเป็นประจำนะคะคิดสาระดีในวันนี้มดจะพาทุกคนค่ะไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยการดูแลและคุ้มครองเด็กค่ะในปัจจุบันนี้นะคะเด็กและเยาวชนกำลังเผชิญปัญหาความรุนแรงค่ะผลสำรวจสถานการณ์เด็กเยาวชนและสตรีในปี2562พบว่า3ใน5ของเด็กอายุ 1-14 ปีเคยถูกลงโทษทางร่างกายและถูกใช้ความรุนแรงทางจิตใจจากผู้ดูแลค่ะในขณะที่ยูนิเซฟนะคะชี้ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจค่ะดังนั้นแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจึงมีช่องทางอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการที่จะช่วยเหลือดูแลเด็กค่ะเป็นช่องทางใหม่ค่ะในการแจ้งเหตุช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กำลังประสบปัญหาค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กค่ะซึ่งโมบายแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กนี้นะคะเป็นหนึ่งในนวัตกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็กค่ะโดยในระบบ CPIS นะคะได้นำเอาระบบดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กค่ะก็จะทำให้เด็กเยาวชนนะคะได้รับการปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือตามมาตรฐานการบริการด้านการคุ้มครองเด็กนำไปสู่การยกระดับการคุ้มครองเด็กของประเทศไทยค่ะให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นั่นเองค่ะแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กเนี่ยนะคะจะเปิดให้เด็กและเยาวชนนะคะที่ถูกกระทำความรุนแรงหรือคนที่พบเห็นเด็กและเยาวชนถูกกระทำความรุนแรงค่ะสามารถที่จะมาแจ้งขอความช่วยเหลือได้ในแอปนี้นะคะแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรานะคะจะมีช่องทางของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการแจ้งเหตุเนี่ยนะคะคือ1300เป็นสายด่วนนะคะที่สามารถที่แจ้งเหตุได้และตอนนี้ก็เปิดอีกหนึ่งช่องทางใหม่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้นนั่นก็คือแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กนั่นเองตัวแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กนี้นะคะจะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือได้ในแอปนี้ทั้งในกรณีของความรุนแรงทางร่างกายการถูกละเมิดทางเพศหรือว่าเด็กและเยาวชนถูกแสวงหาประโยชน์เช่นการนำมาประกอบอาชีพเสี่ยงอย่างการที่เด็กถูกนำมาขายพวงมาลัยตามสี่แยกหรือเด็กถูกนำมาขอทานเนี่ยนะคะรวมไปถึงเด็กที่อยู่ในภาวะยากจนแล้วก็ยากลำบากค่ะเราสามารถที่จะแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ได้แอปพลิเคชันนี้นะคะสะดวกสบายมากสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ Android และ iOS ค่ะเพียงแค่เราลงทะเบียนเข้าใช้งานนะคะเมื่อลงทะเบียนเสร็จสามารถที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือได้ทันทีค่ะโดยต้องบอกเลยค่ะว่าสำหรับแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการแจ้งเหตุสำหรับประชาชนเนี่ยแหละเห็นเหตุการณ์ค่ะเจอเด็กและเยาวชนอยู่ในภาวะเสี่ยงถูกละเมิดถูกทอดทิ้งถูกแสวงหาประโยชน์หรือว่าถูกกระทำความรุนแรงรวมไปถึงการประสบปัญหาอื่นๆนะคะให้เด็กเหล่านั้นได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทันการและก็ครอบคลุมทั่วประเทศค่ะสามารถใช้แอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กได้เลยโดยรายงานจากการแจ้งเหตุค่ะจะถูกส่งไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดที่เกิดเหตุโดยตรงค่ะโดยที่แอปพลิเคชันนี้นะคะเมื่อเราส่งข้อมูลเข้าไปแล้วนะคะสามารถที่จะตรวจสอบผลการช่วยเหลือได้ เป็นแนวทางในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในเชิงรุกค่ะผ่านเครือข่ายความร่วมมือของประชาชนคือเราทุกคนสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้นั่นเองค่ะดาวน์โหลดง่ายๆนะคะได้ทั้ง Google Play ค่ะแล้วก็ App Store นะคะเข้าไปค้นหาแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กค่ะเมื่อพบแล้วนะคะก็กดติดตั้งได้เลยค่ะทั้งใน App Store และ Google Play Store ค่ะเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะคะมาเริ่มต้นใช้งานกันเลยค่ะง่ายๆค่ะเริ่มต้นนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้งานนะคะก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนค่ะโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะในส่วนของการลงทะเบียนนะคะแล้วสำคัญนะคะจะต้องมีการระบุอีเมลค่ะเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนด้วยค่ะแล้วก็กำหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าสู่แอปพลิเคชันนะคะหลังจากนั้นก็กดลงทะเบียนเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อกดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะส่งอีเมลมาให้เราค่ะเพื่อให้เรายืนยันตัวตนในการลงทะเบียนของเรานั่นเองค่ะเราก็เพียงเข้าไปในอีเมลค่ะเพื่อที่จะไปยืนยันการลงทะเบียนนะคะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะได้เริ่มต้นในการที่จะร่วมกันเป็นเครือข่ายในการร่วมกันคุ้มครองเด็กแล้วค่ะเมื่อระบบยืนยันการลงทะเบียนของเราเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเปิดใช้งานค่ะเราก็จะต้องเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เราได้กำหนดเอาไว้ตอนที่เราลงทะเบียนนั่นเองค่ะคราวนี้หากเราต้องการจะแจ้งเหตุจะต้องทำอย่างไรนะคะเราก็เข้าไปในแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กค่ะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการเลือกที่จะเข้าสู่ระบบนะคะโดยที่เราต้องกรอกชื่อผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่านที่เราลงทะเบียนไว้ค่ะหลังจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบค่ะหน้าจอหลักของแอปพลิเคชันนะคะก็จะแสดงเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานค่ะรวมไปถึงด้านล่างนะคะจะมีการแสดงในส่วนของแถบเมนูแจ้งเหตุติดตามผลและข้อมูลส่วนตัวค่ะที่เราสามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลได้ค่ะในส่วนของหน้าเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานนะคะเมื่อเราอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะกดแจ้งเหตุได้เลยค่ะในส่วนของหน้าการแจ้งเหตุนะคะก็สามารถที่จะแจ้งเหตุด้วยตนเองก็ได้หรือจะเป็นการแจ้งแทนคนอื่นก็ได้เช่นเดียวกันระบุความเกี่ยวข้องกับผู้ประสบปัญหานะคะใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อให้เรียบร้อยค่ะเลือกสภาพปัญหาที่ต้องการแจ้งเหตุนะคะระบุข้อมูลของผู้ประสบปัญหานะคะรวมไปถึงสถานที่ในการแจ้งเหตุให้ชัดเจนค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลได้อย่างทันท่วงทีค่ะเมื่อระบุข้อมูลในการแจ้งเหตุเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดส่งข้อมูลได้เลยค่ะโดยความพิเศษของแอปพลิเคชันนี้นะคะเราสามารถที่จะกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปได้ปักหมุดสถานที่เพื่อสะดวกในการเข้าไปช่วยเหลือแถมยังสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอเข้าไปนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มเติมข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะโดยหลังจากที่เรากดส่งเรื่องแล้วนะคะเราก็จะได้รับเลขที่รับแจ้งค่ะซึ่งสามารถที่จะติดตามสถานะของการแจ้งเรื่องของเราได้ค่ะว่าตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้วค่ะหลังจากที่เรื่องของเราส่งเข้าไปแล้วนะคะเรื่องนี้จะถูกส่งไปเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะ107หน่วยทั่วประเทศนะคะก็อย่างเช่นบ้านพักเด็กและครอบครัวที่อยู่ในทุกจังหวัดค่ะก็จะลงไปในพื้นที่เพื่อจะช่วยเหลือภายใน24ชั่วโมงค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือแล้วนะคะในแอปพลิเคชันค่ะสามารถที่จะติดตามได้ค่ะว่าตอนนี้สถานะในการช่วยเหลือเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปดูสถานะติดตามสถานะได้ในแอปพลิเคชันนะคะในเมนูของการติดตามผลค่ะการติดตามผลเนี่ยนะคะก็จะขึ้นหมายเลขรับแจ้งนะคะแล้วก็จะมีการรายงานสถานะของเหตุการณ์ค่ะว่าตอนนี้มีการดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะโดยที่จะมีรายละเอียดในการดำเนินงานค่ะว่ามีการรับเรื่องเข้ามาวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วมีการ ดำเนินการต่อไปในวันที่เท่าไหร่นะคะดำเนินการอะไรบ้างจะมีการแจ้งอยู่ในแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะติดตามดูได้ค่ะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการตรวจสอบการทำงานของรัฐนะคะที่เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องที่เราส่งไปดำเนินการไปถึงไหนแล้วค่ะและที่สำคัญค่ะเรานะคะผู้แจ้งเหตุค่ะไม่ต้องกังวลใจไปเมื่อเรานะคะผู้แจ้งเหตุเนี่ยแจ้งเหตุโดยสุจริตค่ะจะไม่มีความผิดทางกฎหมายนะคะสามารถที่จะร่วมกันแจ้งเหตุเข้าไปได้อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมาร่วมกันเป็นเครือข่ายคุ้มครองเด็กผ่านแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กกันได้ชวนคุณผู้ฟังทุกคนนะคะไม่นิ่งเฉยค่ะมาร่วมการเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเครือข่ายคุ้มครองเด็กสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะรู้แล้วอย่าเฉยค่ะพบเห็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือโปรดแจ้งทันทีค่ะผ่านแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็นับได้ว่าโมบายแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กค่ะเป็นการเพิ่มช่องทางในการแจ้งเหตุเพื่อให้พวกเราเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายคุ้มครองเด็กได้ค่ะง่ายๆค่ะเพียงแค่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กนะคะและเมื่อเราเห็นเหตุการณ์ที่เด็กต้องการความช่วยเหลือเราก็เพียงแจ้งเหตุเข้าไปในแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างสรรค์สังคมไทยที่ปลอดภัยสำหรับเด็กผ่านการร่วมกันเป็นเครือข่ายคุ้มครองเด็กค่ะนี่ก็เป็นสาระดีๆที่นำมาฝากกันนะคะกับอีกหนึ่งช่องทางดีๆค่ะในการที่จะร่วมกันปกป้องดูแลเด็กในบ้านเราได้นะคะนี่เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในคิดสาระดีค่ะลาไปก่อนค่ะมาพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะคิดสาระดี
0: รายการ Morning Magazine ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังเรามาทุกสัปดาห์พบกันใหม่ในวันเสาร์ที่หน้า 6:10 น.ถึง 7:00 น.ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเช้านี้ให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ